0: พราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมาดูแลแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
3: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
4: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23-27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
5: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างขอน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจิณาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเชนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดี่ยวมือ2วณิชพลธีรรัตน์สกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลีนักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินทร์สมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น
11: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิต แม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพล

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

าย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮ้เจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่

0: บา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กมนุษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วยมนุษย์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

คราวที่แล้วเราได้ฟังกันมาถึงตอนที่ว่าท่านอาจารย์สัญชัยเวระธบุตรมีความไม่พอใจในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุที่ว่าพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นศิษย์เอกทั้งสองของท่านอาจารย์สัญชัยได้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้ลาภสักการะของท่านอาจารย์สัญชัยที่เคยได้ก็ลดลงดังนั้นเพื่อจะกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาท่านอาจารย์สัญชัยจึงได้ประชุมเหล่าสาวกเพื่อหาตัวแทนที่จะไปโต้วาทีกับพระเรวตะที่ประชุมได้คัดเลือกมีมติให้สุระเมทะซึ่งเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นตัวแทนไปโต้วาทีเมื่อถึงกำหนดนัดหมายประชาชนในพระนครราชคฤห์ต่างหลั่งไหลมาฟังการโต้วาทีในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามน่าสังเกตนะคะในสมัยก่อนนั้นดูผู้คนสนใจในเรื่องศาสนาพอมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับศาสนาเขาก็ให้ความสนใจมากการถามตอบจึงได้ดำเนินไปสุระเมทะมีความสามารถมากในการปฏิเสธและยอมรับว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ด้วยความชาญฉลาดของพระเรวตะจึงทำให้พระสุระเมทะต้องนั่งนิ่งอึ้งตอบไม่ได้แสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวเราก็ฟังมาถึงตรงนี้นะคะและเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

ระเถระหันไปยังคู่ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่าท่านสุรเมธะเป็นอันว่าบัดนี้ท่านยอมรับว่าถนนสายดังกล่าวนั้นมีสองลักษณะคือลักษณะมายาตามที่ตาเห็นและลักษณะอันแท้จริงตามที่ท่านคาดคะเนไว้ด้วยใจใช่หรือไม่คำถามของพระเถระทำให้สุรเมธะนิ่งอึ้งไปทันทีเพราะถ้าจะยอมรับก็เท่ากับยอมรับว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นสามารถรู้ได้โดยการพิสูจน์ซึ่งขัดกับทัศนะของลัทธิสัญชัยอย่างชัดๆถ้าจะปฏิเสธก็จะต้องเป็นการปฏิเสธคำพูดของตนเองซึ่งได้ยืนยันไปแล้วและพระเรวัตะก็ได้ประกาศให้ประชาชนรับทราบแล้วเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้สุรเมธะก็ได้แต่นั่งนิ่งแสดงอาการกระสับกระส่ายมีเหงื่อไหลออกมาชุ่มโชกตัวท่านสุรเมธะพระเถระพูดขึ้นอย่างได้ทีในเมื่อท่านไม่ตอบคำถามของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะถือว่าท่านยอมรับว่าภาพมายามีอยู่แต่ในขณะเดียวกันความจริงแท้ก็มีอยู่และความจริงแท้นั้นเป็นสิ่งที่ท่านรู้ได้แน่นอนเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ได้แน่นอนว่าถนนไม่ได้มีปลายเลียวเล็กลงตามที่ท่านเห็นเมื่อท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการคัดค้านลัทธิของท่านเองที่ถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่คนรู้ไม่ได้ท่านผู้มีอายุท่านมีอะไรจะกล่าวแก้ตัวหรือไม่ข้าพเจ้าจะให้โอกาสแก่ท่านอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะแก้ตัวสุรเมธะกล่าวด้วยเสียงอ่อยๆในตอนนี้ข้าพเจ้าขอยกคะแนนให้ท่านขอบคุณมากท่านสุรเมธะก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ท่านถามข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าก็อยากจะอธิบายทัศนะของเราให้ท่านทราบไว้เสียด้วยพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าความจริงมีสองอย่างคือสมมติสัจจะความจริงที่โลกสมมติเรียกและรับกันไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อเจรจากันเช่นสัตว์บุคคลวัตถุสิ่งของต่างๆที่เราใช้และยอมรับรู้กันอยู่ประจำวันสมมติสัจจะเป็นความจริงชั้นนอกซึ่งสามารถจะรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นทุกคนเห็นคนก็รู้ว่าเป็นคนทันทีไม่มีใครเห็นเป็นช้างไปได้ยังมีความจริงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงแท้ที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะนั้นอีกทีหนึ่งเป็นความจริงชั้นในที่สามารถจะรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5แต่อาจจะรู้ได้ด้วยปัญญาและการศึกษาค้นคว้าตัวอย่างเช่นคนที่เรารู้ว่าคนยอมรับกันในขั้นของสมมติสัจจะว่าคนนี้ถ้าแยกย่อยลงไปถึงขั้นปรมัตถสัจจะคนก็ไม่มีมีแต่การประชุมแห่งธาตุ4ขันธ์5ซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยต่อไปนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรจะซักถามข้าพเจ้าก็เชิญท่านถามได้เป็นอันว่าทางพุทธศาสนายอมรับว่าความจริงสองอย่างคือความจริงภายนอกและความจริงภายในสุรเมธะกล่าวขึ้นหลังจากนั่งนิ่งอยู่เป็นเวลานานและความจริงทั้งสองอย่างนี้คนสามารถจะรู้ได้ถูกแล้วท่านสุรเมธะพระเถระตอบข้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าในความจริงสองอย่างนี้ความจริงขั้นปรมัตถ์เป็นความจริงแท้กว่าส่วนความจริงขั้นสมมติเป็นความจริงชั่วคราวความจริงที่โลกสมมติเรียกกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่มันก็เป็นความจริงเหมือนกันแม้แต่ท่านเองก็คงจะรู้ความจริงข้อนี้และยอมรับความจริงข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เคยยอมรับว่าคนรู้ความจริงขั้นใดๆเลยสุรเมธะตอบอย่างเด็ดขาดเฉพาะอย่างยิ่งความจริงขั้นสมมุติที่ประสาทสัมผัสทั้ง5รายงานให้ทราบข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับเป็นอันขาดถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าเห็นจะต้องถามท่านอีกพระเถระกล่าวขึ้นข้าพเจ้าขอถามท่านว่าวันนี้ท่านบริโภคอาหารเช้าแล้วหรือยังข้าพเจ้าเชื่อว่า
ท่านต้องได้บริโภคมาแล้วแน่ๆข้าพเจ้าอยากทราบว่าท่านบริโภคโภชนาหารอย่างคนทั่วๆไปหรือบริโภคก้อนอิฐก้อนหินแทนข้าวสุรเมธะมองดูพระเถระอย่างงงๆและย้อนถามว่าทำไมท่านถึงได้ถามอย่างนั้นเล่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็ยังคงบริโภคอาหารอย่างเดียวกับคนทั่วๆไปนั่นเองข้าพเจ้าจะบริโภคก้อนอิฐก้อนหินเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะทำไมท่านจึงไม่บริโภคก้อนอิฐก้อนหินเล่าก็มันไม่ใช่อาหารนี่ท่านเรวัตตะข้าพเจ้าจะบริโภคมันเข้าไปได้อย่างไรสุรเมธะพูดด้วยอาการหัวเสียท่านสุรเมธะพระเถระพูดด้วยอาการยิ้มแย้มนี่แหละแสดงให้เห็นว่าท่านเองยังรับรู้และยอมรับสมมุติสัจจะเพราะท่านรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารแล้วท่านก็เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นอาหารไม่บริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเช่นก้อนอิฐก้อนหินเป็นต้นถ้าท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารท่านอาจจะบริโภคสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็ได้แต่นี่ท่านไม่เคยบริโภคก้อนกรวดก้อนหินเลยแสดงว่าท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นอาหารบริโภคได้เมื่อท่านรู้ว่าอาหารเป็นอาหารและเลือกบริโภคแต่อาหารท่านก็รู้สมมุติสัจจะและยอมรับสมมุติสัจจะท่านเลวัตะผู้เจริญสุเมธะกล่าวขึ้นในที่สุดข้าพเจ้าต้องขอสารภาพต่อท่านว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับพุทธธรรมและลัทธิของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะต้องหันเข้าพิจารณาดูตัวเองและลัทธิของตนเองอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้รักความรู้และแสวงหาความรู้ตลอดเวลาข้าพเจ้าอายุยังน้อยความรู้และประสบการณ์ในชีวิตยังน้อยจึงขอเรียนจากท่านต่อไปการโต้วาทีในวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมแพ้ท่านแต่โดยดีและขอยกคะแนนทั้งหมดให้แก่ท่านการกระทำของข้าพเจ้าครั้งนี้อาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่ออาจารย์และคณะของข้าพเจ้าแต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้นข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างมหาศาลจากการโต้วาทีครั้งนี้เป็นอันว่าการโต้วาทีในวันนั้นสิ้นสุดลงด้วยอาการประหลาดพระสุรเมธะฝ่ายสัญชัยได้ยอมพ่ายแพ้ต่อพระเรวัตะแต่โดยดีและยังแสดงความเลื่อมใสแทบจะยอมมอบตนเป็นศิษย์ของคู่ต่อสู้เสียอีกยังความผิดหวังความขุ่นเคืองและความอับอายให้เกิดแก่ฝ่ายศาสดาสัญชัยเวรัตบุตรเป็นอย่างมากตรงกันข้ามกับฝ่ายพุทธบริษัทซึ่งดีอกดีใจอย่างใหญ่หลวงต่อชัยชนะของฝ่ายตนทุกคนต่างออกปากชมเชยพระเรวัตเถระไม่ขาดปาก

ความผิดหวังอันใหญ่หลวงทำให้บรรดาสาวกผู้ใหญ่ของสัญชัยเวรัตบุตรประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษของสุรเมธะในคืนวันนั้นเองท่านอาจารย์สัญชัยเองได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมพิเศษคราวนั้นสุรเมธะเอ้ยท่านอาจารย์ผู้ชรากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเสียแหล่งที่เราได้ไว้วางใจคัดเลือกเจ้าให้เป็นผู้แทนเข้าโตวาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมด้วยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบปฏิภาณของเจ้าเพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นมาแล้วหลายคราวเรามั่นใจว่าเจ้าจะนำชัยชนะกลับมาสู่หมู่คณะตรงกันข้ามเจ้ากลับนำความปาชัยและอับอายและความหายนะมาสู่หมู่คณะแทนที่เจ้าจะไปโตวาทีกับเรวัตภิกษุอย่างแข็งแรงเอาจริงเอาจังหวังเอาชนะเจ้ากลับไปยอมแพ้ต่อเขาอย่างง่ายดายเจ้ากระทำไม่สมศักดิ์ศรีของสาวกคนสำคัญของสัญชัยเวรัตบุตรเจ้าควรจะได้รับการลงโทษตามสมควรสุรเมธะนั่งก้มหน้านิ่งฟังคำด่าว่าของท่านอาจารย์ด้วยอาการอันสงบเราจะลงโทษแก่สุรเมธะโดยสถานใดจึงจะเหมาะสมอาจารย์สัญชัยหันไปถามสาวกคนสำคัญซึ่งนั่งอยู่พร้อมหน้าข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะลงธนกรรมให้เขาทำงานหนักเป็นเวลา7 วันสาวกคนหนึ่งตอบข้าพเจ้าเห็นควรให้เขาอดอาหารเป็นเวลา3 วันสาวกอีกคนหนึ่งเสนอข้าพเจ้าเห็นว่าควรให้เขาปฏิบัติบำรุงสาวกอาวุโสเป็นเวลา7 วันอีกคนหนึ่งแสดงความคิดตลอดเวลานี้สุรเมธะยังคงนั่งนิ่งไม่ได้โต้ตอบอีกประการใดและดูท่าทางเป็นปกติไม่ได้แสดงความวิตกต่อโทษทันที่สาวกเหล่านี้จะกำหนดให้แก่ตนยิ่งกว่านั้นเขายังยิ้มเล็กยิ้มน้อยทุกครั้งที่สาวกแต่ละคนกำหนดโทษให้แก่ตนข้าพเจ้าเห็นว่าสาวกคนชราพูดขึ้นหลังจากที่คนอื่นๆเสนอความเห็นของตนจบลงไปแล้วโทษทันต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายพูดมานั้นยังเบาเกินไปสำหรับสุรเมธะเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังการโต้วาทีระหว่างเขากับสาวกของพระสมณะโคดมมานั้นเขามิได้แพ้ในเชิงวาทะอย่างเดียวแต่ยังแพ้ในหลักเหตุผลทางศาสนาอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างชื่นตาว่าความจริงมีอยู่และความจริงนั้นคนย่อมรู้ได้ทัศนะอย่างที่ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุรเมธะไปเห็นด้วยกับทัศนะซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อความเลื่อมใสในลัทธิของเราเสียแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราเสียแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าโทษที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาก็คือการขับไล่เขาออกไปจากลัทธิของเราที่ประชุมต่างนิ่งงันไปครู่หนึ่งต่อข้อเสนออย่างเด็ดขาดของสาวกคนนั้นและประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อสุรเมธะพูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอข้อสุดท้ายอย่างเต็มที่เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่แล้วคำประกาศอย่างห้าวหาญของสุรเมธะทำให้ทุกคนในที่ประชุมหันไปมองเขาเป็นตาเดียวขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั่นเองท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้ถามขึ้นว่าเธอจะไปไหนหรือสุรเมธะข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวัตะคำตอบอย่างตรงไปตรงมาของเขาทำให้ที่ประชุมตะลึงงันไปอีกครั้งหนึ่งสาวกผู้มีอายุมากๆบางคนทำท่าคล้ายกับจะเป็นลมในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกอาจารย์สัญชัยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อ30 ปีเสร็จมาแล้วเราก็ได้เสียอุปติสสะคือพระสารีบุตรและโกริตะคือพระโมคคัลลานะให้แก่พระสมณะโคดมไปเขาทั้งสองได้กลายไปเป็นสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสมณะองค์นั้นบัดนี้เรากำลังจะสูญเสียสุรเมธะให้แก่สาวกของพระสมณะโคดมเราจะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่3
ในชีวิตของเราอาจารย์สัญชัยหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับกำลังกลั้มกลืนเอาความขมขื่นลงไปในทรวงและพูดขึ้นว่าเอาเถอะสุรเมธะเอ้ยหากเธอมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเราก็ไม่มีอำนาจใดๆที่จะห้ามปรามเธอไว้ได้ขอให้เธอจัดการกับชีวิตของเธอเองตามที่เธอจะเห็นสมควรเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์สุรเมธะพูดขึ้นที่สำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงชีวิตที่สำนักของท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงจิตใจแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตใจของข้าพเจ้ายังไม่อิ่มด้วยศาสตร์ของท่านต่อเมื่อได้ไปสนทนากับท่านเรวัตตะข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่ายังมีศาสตร์อื่นอีกที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขออำลาท่านเพื่อเดินทางไปหาอาหารใจแบบใหม่ให้แก่จิตใจอันหิวกระหายของข้าพเจ้าศาสนาของพระสมณโคดมอาจจะไม่ใช่แหล่งสุดท้ายสำหรับเป็นเรือนใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังไม่พอใจต่อพุทธธรรมข้าพเจ้าอาจจะอำลาเดินทางแสวงหาเรือนใจอื่นๆต่อไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบลาท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดสุรเมธะก็จากไปท่ามกลางความเสียดายและเสียใจของอาจารย์สัญชัยและสาวกทั้งปวงเราไม่ควรจะไปท้าทายพระเรวัตโตวาทีเลยอาจารย์สัญชัยปรารภกับสาวกแทนที่จะได้ประโยชน์เรากลับสูญเสียประโยชน์ไปถึง3อย่างคือชัยชนะสุรเมธะและเกียรติยศชื่อเสียงของหมู่คณะ

0: ส่วนที่พระเวรุวันวิหารในเย็นวันต่อมาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาต่างประหลาดใจที่ได้เห็นสุรเมธะกำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระเรวัตเถระด้วยอัธยาศัยไมตรีและก็ได้ทราบว่าเขาได้มอบตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาปฏิบัติในพุทธธรรมต่อไปท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวหลังจากที่โตวาทีกับท่านในวันนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพุทธธรรมคงจะมีอะไรๆที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่อีกมากทีเดียวเพียงแต่ท่านยกเอาความจริงขึ้นมาเพียง2-3 อย่างคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะก็ได้ให้แสงสว่างทางจิตใจแก่ข้าพเจ้ามากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จากสำนักสัญชัยเวรัตบุตรมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากท่านเพิ่มเติมข้าพเจ้าอยากจะขอเรียนถามท่านว่านอกจากสมมุติสัจจะนั้นแล้วยังมีอะไรที่ควรรู้ควรศึกษาอีกบ้างดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวแม้ว่าสัจจะทั้ง2 ประการนั้นจะเป็นความจริงพระบรมศาสดาของเราก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะสัจจะ2 ประการนั้นไม่ทำให้ผู้รู้สิ้นทุกข์และเหตุของทุกข์คนธรรมดาทั่วไปย่อมจะรู้สมมุติสัจจะดีเช่นรู้ว่าคนเป็นคนรู้ว่าสัตว์เป็นสัตว์แต่ความรู้เพียงเท่านั้นหาได้ทำให้เขาดีขึ้นไม่กลับจะทำให้เขาหมกมุ่นหลงไหลติดอยู่กับสมมุติบัญญัติของโลกแล้วก็ประสบทุกข์มีประการต่างๆบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในโลกย่อมมีความรู้แตกฉานในความจริงอันสูงส่งที่อยู่เบื้องหลังสมมุติสัจจะนั้นตัวอย่างเช่นท่านปกุฏฐกัจจายนะได้แยกคนและสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆ7 ส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณเป็นต้นแสดงว่าท่านได้ก้าวข้ามสมมุติสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัตถสัจจะดีแต่ถึงกระนั้นก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาของเราจึงไม่ทรงแนะนำสาวกให้หมกมุ่นในสัจจะทั้ง2 นี้แต่ทรงแนะนำพร่ำสอนให้สัจจะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอริยสัจจะท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวขึ้นความจริงข้าพเจ้าเคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะเข้าใจว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะรู้อริยสัจเพราะอริยสัจแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าคนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้อริยสัจแน่เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจจะศึกษาอุบาสกถ้าอย่างนั้นท่านก็เข้าใจผิดคนอื่นๆที่เข้าใจอย่างท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกันจริงอยู่อริยสัจอาจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าแต่ท่านอย่าลืมว่าพระอริยเจ้านั้นเมื่อก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างท่านอย่างข้าพเจ้านี่เองต่อมาภายหลังท่านได้ศึกษาอริยสัจและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับทุกข์และเหตุของทุกข์ได้ท่านจึงกลายเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้อริยสัจก่อนจึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าก่อนจึงจะรู้อริยสัจเปรียบเสมือนการเป็นเศรษฐีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นหาทรัพย์เมื่อเก็บรวบรวมทรัพย์ได้มากถึง80 โกฏิแล้วเป็นต้นพระราชาจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีไม่ใช่ว่าพระราชาจะทรงแต่งตั้งใครเป็นเศรษฐีก็ได้และไม่ใช่ทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วเขาจึงจะมีเงินฉะนั้นใครๆก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันหาทรัพย์จนมีทรัพย์มากๆเช่นเดียวกันนั่นแหละใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับเหตุของทุกข์ได้มากได้น้อยตามควรแก่การปฏิบัติสุรเมธะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าก็เพิ่งจะเข้าใจแจ่มแจ้งณบัดนี้เองว่าใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจนดับทุกข์ได้แต่ข้าพเจ้ามีความสงสัยอีกต่อไปว่าอริยสัจนี้เป็นหลักคำสอนชั้นสูงมีอรรถอันสุขุมลึกซึ้งเข้าใจยากเหมาะสำหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและมีบุญบารมีมากๆเท่านั้นอย่างนี้จริงหรือไม
1: ่ไม่จริงเลยอุบาสกอริยสัจไม่ใช่ธรรมะชั้นสูงสำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ทุกคนไม่ว่าสูงหรือต่ำก็อาจจะศึกษาและปฏิบัติได้ในชมพูทวีปนี้มีพุทธบริษัททั้ง4เหล่าเป็นจำนวนแสนเป็นจำนวนล้านและในจำนวนนี้ก็มีพระอริยเจ้าเป็นจำนวนหมื่นพระอริยบุคคลเหล่านี้มีทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกอบไปด้วยชนทุกชาติชั้นและวรรณะพระอริยบุคคลบางท่านเคยเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านมาก่อนก็มีบางท่านเคยเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตมาก่อนบางคนเคยเป็นคนโง่เง่าท่องคาถาเพียง4บทตลอดเวลา3เดือนก็ยังไม่ได้บางท่านก็เคยเป็นชาวนายากจนเข็นใจบางท่านก็เคยเป็นเศรษฐีบางท่านก็เคยเป็นศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจนกลายเป็นพระอริยเจ้านั้นประกอบไปด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่ำทั้งคนรวยและคนจนทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดถ้าอริยสัจเป็นธรรมะชั้นสูงเหมาะสำหรับคนชั้นสูงจริงตามที่คนเข้าใจกันพระอริยบุคคลก็น่าจะมีแต่คนชั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจเสียใหม่สุรเมธะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นว่าก็แล้วที่มีคนกล่าวว่าอริยสัจเป็นธรรมะอันลึกซึ้งรู้ได้ยากศึกษาได้ยากเล่าท่านผู้เจริญเป็นความจริงเพียงใดข้อนี้ก็ไม่จริงอีกพระเถระตอบความจริงอริยสัจเป็นธรรมะที่ทุกคนอาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยไม่ต้องเดินทางไปไหนไม่ต้องมีเครื่องมือใดๆประกอบนอกจากใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดานี่เองเพราะเหตุไรก็เพราะว่าอริยสัจอยู่ที่ตัวเราทุกคนแล้วความทุกข์ก็เต็มแน่นอยู่ในตัวเราสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดก็เต็มแน่นอยู่ที่ตัวเรานิโรธและมรรคก็ต้องทำให้เกิดขึ้นที่ตัวเราด้วยตัวของเราเองก็เมื่ออริยสัจอยู่ที่ตัวเราแล้วเช่นนี้เราจะศึกษาอริยสัจได้ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนทั้งในที่แจ้งและที่ลับทั้งในขณะยืนเดินนั่งหรือนอนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพิ่งจะทราบวันนี้เองว่าอริยสัจเป็นธรรมดาที่ใครๆก็อาจจะศึกษาได้ทุกเมื่อข้าพเจ้าจมอยู่ในปลักแห่งความเข้าใจผิดมานานจึงได้เมินเฉยต่ออริยสัจเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในสำนักของท่านสังชัยท่านก็แนะนำพร่ำสอนแต่เพียงว่าไม่มีความจริงใดที่คนจะรู้ได้สิ่งที่คนรู้ได้ไม่ใช่ความจริงบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าคำตอบเช่นนั้นมองข้ามความสำคัญของสมมติสัจจะไปแต่ก็ไม่สนใจในปรมัตถสัจจะหรือสัจจะใดๆเลยในที่สุดก็ไม่รู้สัจจะอะไรทั้งสิ้นเพราะเข้าใจว่าสัจจะเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้เป็นการพรากตนเสียจากประโยชน์ที่พึงจะได้จากการรู้สัจจะทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้ไปหลงไหลอยู่กับลัทธิเช่นนั้นเป็นเวลานานอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกพระเถระปลอบอดีตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอันผ่านไปแล้วแม้จะดีใจหรือเสียใจเพียงใดก็ไม่สามารถจะนำมารื้อฟื้นทำใหม่ได้อย่าได้นำมาเป็นอารมณ์เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นใหม่ในบัดนี้เวลายังไม่สายเกินไปท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นยังมีเวลาสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติอีกมากท่านผู้เจริญ

ที่รู้ได้ไม่ยากนักแล้วก็คิดเปรียบเทียบกับจำนวนพระอริยเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมกันคือถ้าอริยสัจรู้ได้ง่ายทำไมคนจึงไม่รู้อริยสัจเป็นพระอริยบุคคลกันหมดเล่าคำถามของสุรเมธะทำให้พระเถระรู้ทันทีว่าเขาเป็นคนฉลาดช่างคิดช่างถามในสิ่งที่ควรคิดควรถามอย่างแท้จริงสมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสาวกคนสำคัญของท่านสัญชัยเวรัตบุตรดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวเหตุที่คนไม่ค่อยจะรู้อริยสัจนั้นไม่ใช่เพราะอริยสัจเป็นธรรมะที่รู้ได้ยากแต่เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจศึกษาเหตุที่ไม่สนใจศึกษาก็เพราะอริยสัจขึ้นต้นด้วยทุกข์คนส่วนมากเกลียดกลัวความทุกข์เป็นทุนอยู่แล้วไม่อยากประสบทุกข์บางคนแม้เห็นคำว่าทุกข์ก็ไม่อยากได้ยินพอได้ยินคำว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดความไม่สบายใจเสียแล้ว

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวัน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่

ล้มตายหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่นน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่นน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

ียงแคนเสียงพิณเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมูนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเสียงเมงตอนที่3บวชเนน

0: ี่น้องครับหลังจากที่พ่อกับแม่ของบักเมียงกลับมาจากเอ็ดไหเอ็ดนาก็เห็นน้องนอนอยู่ในอู่โอ้คักแท้ลูกสายเฮานี่เพิ่นว่าเอาน้องดีขนาดก็คิดว่าลูกตัวเองนอนหลับอยู่บ่ท่านได้เอ๊ะใจบ่ท่านได้สังเกตพี่น้องเนาะจนว่ามาหวดเฮือนหวดซ่านเอ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เอ็ดกับเขากับป่าไปเฮิงเติบสงสัยแล้วบาดนี้เป็นหยังลูกเฮาทำไมลูกล่าเรานอนหลับเหิงแท้เพิ่นว่า เอ๊ะใจก็เลื่อยยางไปเปิดผ้าห่มออกเห็นท้องมีห้อยขาดโอ้ยลูลาแหมคอยเพิ่นว่าสมัยตะกี้เนาะคันแม่นมีคนตายนี่ฮ้องแต่ลูลาคอยเอ้ยลูลาแม่เอ้ยได้เนาะอันนี้คือกันแล้วอันนี้ก็เราก็ให้ฮู้ขึ้นมาเลยแล้วโอ้ยลูลาแม่เอ้ยลูลาแม่เอ้ยลูกกกก็ฮ้องลูลาแม่เอ้ยลูกอันคนกลางก็ฮ้องลูลาแม่เอ้ยเมิดกำแพงเด้เนาะสมัยตะกี้เวลาคนตายก็สิฮ้องกันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเล่าคือกันนะครับลูลาแม่เอ้ยตายแล้วเนาะลูลาแม่เอ้ยตายแล้วเนาะเราก็เสียใจแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นภัยก็เสียใจแล้วกว่าสิตั้งท้องกว่าสิอุ้มท้องมาได้กว่าสิคลอดกว่าสิเลี้ยงใหญ่ป่านนี้หายแห้งแล้วอยากหายแห้งฮ้องบักเมียงมาหายล่ะโอ้ยหนูเลี้ยงน้องแนวใดแบบนี้นี่จับคำด่ามีสปปิ พี่น้องกับบักเมียงเรากับแกตัวโอ้ยก็ต้องล้างขี้ไก่ออกแล้วใส่น้องมันจังสีสะอาดตามที่รับปากพ่อกับแม่ไว้หันเดียโอ้ยล้างเอาขี้เป็ดขี้ไก่เอาขี้หมาอ้อซ้ำนี้บ่นึกว่าน้องสิใจซ้อตายเพิ่นว่า ไม่น่าใจเสาะเลยเพิ่นว่าเนาะพี่น้องครับพ่อกับแม่นางปลีกับหมื่นดัดโอ้ยอดบ่ล้นทนบ่ไหวเลือดเข้าตาอยากหายแห้งเนาะพี่น้องคนที่อยากหายแห้งนี่สูญนี่ปุ้ยบ่ธรรมดาได้โอ้ยไปไกลๆพ่อบาทเพิ่นว่า ไปไกลๆแข้งไปไกลขาจังน้อยขามันละเกี่ยวคอนี่มันอดไม่ได้แล้วนี่เพิ่นว่ามาเล่นปากเล่นคำกับผัวอีกต่างหากมาเล่นปากเล่นคำกับแม่อีกต่างหากพ่อกับแม่ทนบ่ไหวพี่น้องก็เลยไหลบักเมียงออกจากบ้านตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบ่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกไปใส่กระไปโลดลูกแบบนี้นี่เหลือใจแห้งพ่อกับแม่ตัดสินใจไหลบักเมียงออกจากเหือนพี่น้องครับบักเมียงอายุ7ปี7ขวบกว่าตอนนี้ถูกไหลออกจากเหือนซ่านย้างส้มซ่านหามองที่สิเพิ่งที่สิไปพักไปพิงไปอาศัยอยู่เลาะไปตามเหือนพี่น้องเหือนญาติญาติหาสิมองสิอยู่สิเศร้าพ่อญาติหูจักเลืองเล่าฟังเลืองเล่าจนเมื่อแล้วก็บ่มีผู้ใดรับอาศัยไว้ในเหือนในซ่านในบ้านชีวิตสิ่งเมียงชีวิตบักเมียงตอนนี้ต้องเดินดงดันป่าบากนาเดินทางต่อไปเสียงอย่างเนาะบาดนี้เนาะอยู่กลางป่ากลางเขาเลี้ยวซ้ายแลขวาอุ้ยขนคิงสแตนด์อัพขึ้นว่าเนาะสัตว์เสพเนจรไปตืบหนึ่งพี่น้องสมสารด้านด้นเดินด้นด้านต่อเพิ่นว่า พี่น้องครับบุญเล่ายังดีพี่น้องไปพบกับสมภารผู้มีอายุนั่นหมายความว่าเป็นสมภารเฒ่าแล้วล่ะเราจำพรรษาอยู่ในวัดนี้เหิงเติบพละมักเมียงหยางเข้าไปวัดขอพักอาศัยกับหลวงตา
1: โอ้ยหลวงตาเอ้ยอีตนสัตว์ข้าน้อยแน่ถือพอกับแม่ไหลออกจากเฮือน
0: หลวงตาก็เลยอีตนสัตว์อยู่วัดนี้ต้องเป็นสังกะลีวัดได้เพิ่นว่า
1: อย่าเว้าแต่สังกะลีวัดเลยเพิ่นว่าเป็นสังกะสีวัดก็ยังสิเป็นเพิ่นว่า
0: เป็นสังกะลีวัดหรือเด็กวัดต้องกินข้าวก้นบาทซอยเอ็ดงานวัดปัดกวาดกุฏิปัดกวาดลานวัดไปบิณฑบาตกับหลวงตาหรือว่าหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องล้างบาตรล้างถ้วยล้างซ้ำได้หลวงพ่อก็ว่าสิทนได้บ่เว้าแล้วก็สิงตาเบิ่งแล้วหลวงพ่อก็ได้ได้การแล้วมีคนมาซอยล้างบาตรเพิ่นว่า สิได้เป็นอัญญากับบาตรนี้ล่ะเพราะว่าเพิ่นทำเองมาโดยตลอดนี่แล้วบ่มีลูกศิษย์ลูกหาว่าไงจะตกลงไหมเพิ่นว่าถ้าตกลงก็เป็นศิษย์วัดเลยนะไม่ต้องกรอกใบสมัครนะเพิ่นว่าพี่น้องครับหลวงพ่อก็เห็นว่าอายุหลวงพ่อก็หลายแล้วศิษย์วัดก็ยังบ่มีก็เลยตะล้อมอยู่นี่เนาะเพิ่นว่าบักเมียงก็เลยได้เป็นเด็กวัดตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อใส่หยังใส่หยังบ่ได้ขัดบ่ได้หยังจักอย่างเอ็ดจนมัดทุกอย่างหลวงพ่อก็อีตนซาดอยู่กับหลวงพ่อมาเฮิงเติบได้เวลาบวชเนนแล้วหลวงพ่อก็เห็นว่าได้เวลาอายุกับพ่อบวชแล้วเล่าก็เลยบวชให้บักเมียงตอนนี้บักเมียงของเฮากลายเป็นเน่นเมียงไปแล้วพอบวชเน่นแล้วก็เลยล่ำเลียนเขียนอ่านภาษาบาลีแล้วตัวหนังสือธรรมงธรรมะเป็นมดพี่น้องตัวหนังสือไทยน้อยตัวหนังสือไทยใหญ่สมัยตะกี้เนาะล่าเป็นคนสลาดพี่น้องสอนเล็กสอนน้อยก็เข้าใจเร็วได้บาดนี้หัวสมองปอดโป่งเด้บ่คือนุ่มน้อยคนผู้ไทยสอนเท่าใดก็บ่จำให้เท่าใดก็เมิดอันเงินอันนะ ใส่เมิดตลอด โอ้ยบ่ได้รวยน้ำเขาจักถือเกี่ยวกันบ่เนาะบ่เนาะโอ้ยบ่เกี่ยวเจ้าอย่ามาหลายมาใหม่ไม่ใหญ่เพิ่นว่าเนาะ

นิทานบักซิงเมงตอนเล่นถ้วยกันเล่นทายกันละเนาะพี่น้องเนาะอะไรเอ่ยเพิ่นว่าเสียงเมียงในตอนที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่เสียงเมียงกระสัดกระเซิงระเหเร่ร่อนไปพบกับหลวงตาก็เลยขอหลวงตาไปอยู่ในวัดบ่ว่าสิสวงเพลบ่ว่าสิสวงใดโอ้ยเราฮู้จักเอาอกเอาใจหลวงตาแล้ว เป็นสังกะลีวัดเนาะหลวงตาก็เลยฮักแพงเอ็นดูแล้วบัดนี้ได้เวลาบวชหลวงตาก็เลยบวชให้ก็เลยกลายเป็นเนนเมียงแล้วเวลาเล่าเฮียนภาษาบาลีเฮียนธรรมะเฮียนภาษาไทยน้อยโอ้ยของแขวว่องไวความจำก็ดีคนสมองดีเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาว่าโอ้ยคนมีจุอิเพิ่นว่าอันนั้นเอาไว้มกมันไม่ใหญ่เนาะโอ้ยมกใส่อย่างอีแดงฟังอีตู้คักๆเนาะไม่ใหญ่เนาะโอ้ยจำเป๊ะเป๊ะเป๊ะด้วยข้าวเหนียวซะโอ้ยแซ่บมือหนึ่งพี่น้องไทยบ้านก็มาสอยกันเอ็ดงานเอ็ดการอยู่วัดแล้วคือยามบุญยามศีลนี่ละมาตุ้มมาโฮมกันเอ็ดงานไปนำก็แอ่นกันไปนำแล้วก็ส่วนกันเล่นทายพ่อใหญ่อันหนึ่งผมแล้วก็งอกออกมาสีดอกเหล้าแล้วละแสดงว่าอยู่ผ่านวันเวลามานานแล้วนานเติบพ่อใหญ่อันนี้เราก็ถามขึ้นพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิร้องท่ายบังเด้อแม่นผู้ใดตอบไทยเว้าไปนำมวนไปนำแล้วตามภาษาแอ่นกันที่บ้านแล้วเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮ็ดงานวัดต้องมีการคุยกันต้องมีการแอ่นกันพ่อใหญ่เราก็เลยถามแม้มันหองอีอีลุมันพี่ลันตันลันตันเป็นอย่างฮึผมพูดเลือตอบได้เนี่ยเอาก็ตอบให้เจ้าละเฮ้ยเอ็ดเพลือเพิ่นว่าเออเฮ้ยดีดหูข้างนึงเพิ่นว่าสมัยตะกี้บ่มีแนวดีดหูเฮ้ยเขามีเอาดีดหูหันเพิ่นว่าเจ้าละเอาเพลือเออเอามะขามโคเม็ดนึงเพิ่นว่าพากันกินในมะขามในตะกี้เนาะเอองานวัดนี่มหาแนวแขวนะมีพ่อใหญ่อันนึงแล้วเขาอยากสงสัยอยากได้ในมะขามคั่วแล้วก็ตอบว่าหมูกินหำเหล่าว่ายกมือขึ้นย่างดีพิษบ่แม่นปรากฏว่าแม้มันหองอีอีลุมันพี่ลันตันลันตันบ่มีไผตอบใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราก็ทายไหมอีน้อยๆใส่หลอดขอนอีน้อยๆใส่หลอดขอนอะไรเอ่ยเพิ่นว่ามีคนตอบเพิ่นว่าอีน้อยแก้ใส่หลอดขอนกับมดคนใส่ขี้กระป๋อมหันเด้อพ่อใหญ่อันนึงละตอบไม่ถูกเพิ่นว่าพ่อใหญ่อันนี้ก็ได้ปึ้ยมีการลากเสียงอีกได้บ่แม่นบ่ถูกธรรมดาไม่ถูกเพิ่นว่าบ่มีไผตอบใดเล่าก็เลยเฉลยพี่น้องเพราะว่า2คำถามแล้วยังบ่มีไผตอบใดเราก็เลยตอบอีน้อยแก้ใส่ลอดขอนก็คือแอนแอนก็สวยต่ำฮูกแม่มันหองอีๆลูกมันพี่ลันตันลันตันก็คือในปั่นฝ้ายนั่นดีพ่อใหญ่อันนี้ก็ได้เนาะพี่น้องครับเว้าท่ายกันไปกันมาก็ได้คำตอบแน่บ่ได้คำตอบแน่เป็นธรรมดาแหละเนาะแกได้แน่บ่ได้แน่ทายได้ตอบได้บ้างนี่คือแน่ ผู้ยิ่งไปได้หลายผู้ซ้ายไปได้น้อยเด็กน้อยไปบ่ได้จักเม็ดอะไรเอ่ยคำนี้กับบ่มีไผตอบใดอีกคือเก้าและกับบ่มีไผ่ท่ายคำแกอันนี้ซะแม่
รากฏว่าถามไผ่ไผ่ก็ต่างสายหน้าไม่ใช่สายไปสายมาอย่างเดียวนะสายประเภทสลิดไปสลิดมาด้วยตั้งใจสิฟังคำเสลยจากพ่อเฒ่าคนนั้นอย่างเดียวบังเอิญพี่น้องเน่นเมียงย่างผ่านมาทางนั้นพอดีเออแล้วก็ค่อยๆย่องๆตอดมาฟังคำทาย

0: จะญาเจ้าสูหันดี
1: บ้านผมกับห้องมายาบ้านนุ่มน้อยคนผู้ใดห้องมายาบางมงกับห้องญาฟืดแต่ส่วนมากกะเข้าใจในนามญาเจ้าชู้ผู้ยิ่งหนุงสินลำหลามบักญาเจ้าสูมันกับปักลายแล้ววะมันบ่ได้ปักแค่ตีนสินเด้มันปักขึ้นมาฮอดอันพกสินพูดเพิ่นว่าอันนั้นมันเอาของเนาะผู้ชายหนุ่งทรงมักญามันกับปักน้อยเด็กน้อยมันหนุ่งบ่หนุ่งหยังเลยมันกับบ่ได้ปักล่ะวะถูกบ่ถูกบ่พ่อใหญ่โอ้ยถูกต้องครับพ่อใหญ่ก็ได้ปึ๊เอาคือเจ้าคือทายใดเกิดเมื่อวานนี่ค่อยเกิดตั้งหึงแล้วก็คิดยากเพิ่นว่าพ่อเฒ่าบางคนก็ได้ว่าเนาะทายไม่พ่อใหญ่เราบ่ยอมแพ้อยู่โคกสร้างถวยอยู่ห้วยสร้างมองอยู่หนองกองกลมันยังเกาะเห็นวะเนนเมียงก็ตอบอีกครับพี่น้องอยู่โคกสร้างถวยก็คือมดลิ้นเอ็ดห่างเอ็ดขุยอยู่ห้วยสร้างมองก็คือแมงยางสินมันเอ็ดห่างแมงยางสินนี่ก็คือแมงมุมชนิดหนึ่งโตบักใหญ่มันไผเห็นช่วงนี้โชคดีครับพี่น้องเอามาจี้กินโอ้ยมันขนาดต้องจีกินนะเพิ่นว่าห้ามเอาไม่เฮ็ดลาบเป็นอันขาดมันระเบ้อและก็ต้องกินถูกวิธีนําได้จังกินได้อันแมงมุมใหญ่อันนี้กินมันหอมแท้ๆย่ามเอาไปเผาไฟเนาะพอใหญ่เนาะอยู่หนองกองกลก็คือหอยแม่นบ่เพิ่นว่าหอยอะไรมันมีหอยจูบนะเพิ่นว่าไม่ใช่หอยโง่หอยโง่กลมันมีแหลมนี่แล้วเนาะพ่อใหญ่ก็ตอบว่าถูกต้องนะครับเราก็ถามมาอีกนอนเว้นขี้ขำนอนต่ำขี้สูงเนนเมียงก็ตอบว่านอนเว้นขี้ต่ำก็คือกระต่ายนอนต่ำขี้สูงก็คือขี้ไก่เดือนหรือขี้กระเดือนหรือไส้เดือนนั่นเองโอ้ยนะครับถามไปถามมาเนนเมียงตอบได้จนเหมือดพี่น้องกาบินไปกาห้องกาบินมากาลงแม่นยังกาลงก็คือกงล้าเพิ่นว่าเนนเมียงก็ตอบถูกบ่ถูกอยู่เพิ่นว่าพ่อใหญ่ก็เลื้มเสียงอ้อยๆลงแล้วได้มีคนตอบถูกเด้นังคอมอมีแคลวแม่นหยังบาดนี้เพิ่นว่าเนนเมียงก็ตอบว่านังคอมอมีแคลวก็ต้องเป็นแมวขี้ล่ะวะมันสลับกันฮึถูกบ่ถูกอีกเพิ่นว่าอ้าวบาดนี้มีแต่พ่อใหญ่ทายฝ่ายเดียวเนนเมียงลองทายเบิ่งดูเพิ่นว่าพ่อใหญ่ก็อยากลองภูมิปัญญาของเนนเมียงแล้วบัดนี้เนนเมียงก็ได้ที่พี่น้องเริ่มคำถามแรกสัพพีสัพพังดังว่าคุชลามิคาเม้นหยังอะไรเอ่ยพ่อเฒ่าเพิ่นว่าพ่อเฒ่าก็ตอบโอ้ยมันสิยากไปสั่งสัพพีก็เสียงพระสวดทันเด้อคำพระสวดทันแล้วเพิ่นว่าบ่แม่นผิดพ่อใหญ่ไปคิดเบิ่งใหม่เด้อเบิ่งคักๆพ่อเฒ่าอันนั้นเราก็คิดแล้วคิดอีกพี่น้องคิดแนวไหนก็คิดบ่ออกแล้วเราตอกเราไม้ก็คิดไปนั่มค่อยๆเหล่าแล้วใส่ความคิดได้เนาะตอบเท่าใดก็ตอบบ่ถูกพี่น้องสิท้ายคำถามต่อกับบ่ได้บัดนี้เน้นเมียงผัดท้ายไว้แล้วเด้เอาคำถามไม่ได้บ่เพิ่นว่าเพิ่นก็หาทางออกแล้วกิ้งคุลูเห็นขี้ยุดจะโอ้โหเพื่อนว่าคำตอบอันนี้นี่เอาไม่เพื่อนว่าติดนี้เอาไว้คำถามนี้บ่กินบ่ขี้มีแต่ปีท่าเดียวไม่ยั้งบ่ได้อีกบาทนี้เนาะบักน้อยแก้ผ้าแดงลอดคอนอะไรเอ่ยสรุปแล้วพี่น้องหลายคำถามเติบพ่อใหญ่ก็ตอบบ่ได้แท้บ้านก็ตอบบ่ได้ในที่สุดเน้นเมียงก็เลยเว้าคันยากหูจักคำเสลยเด้อพ่อใหญ่เด้อหาแนวกินแซ่บๆเอาเอ็ดลาบเท่าแซ่บๆเอามาถวายเด้อเน้นเมียงจังสิเสลยพี่น้องครับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาแทบานก็โจดขานกันแล้วว่าเน้นเมียงนี่โอ้ยเก่งขนาดแม่นไผท่ายหยังก็ตอบได้จนเมิดแต่ว่าเวลาเน้นเมีย

ถามขึ้นท้ายขึ้นบ่มีไผตอบใดจักคนซื้อเสียงของเนนเมียงก็เลยดังขจรขจายกันไปอีกเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดลมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรประพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่า11VH งานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนขลุ่ยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆด้วยความคืนฮอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอต้อนรับเข้าสู่ความมวลซืนกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองรับนาทีดำเนินรายการทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันมื้อนี้มาพร้อมกับแสงแดดที่แผดกล้าเช่นเคยหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ลุ้นขนาดว่าฝนสิตกหรือบ่บานเจ้าตกอยู่บ่อีเมเอ้ยเมื่อวานนี้แดดออกเหมือนวันนี้เลยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่27กันยายนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและที่สำคัญฝนตกอย่างต่อเนื่องฝนตกแบบมาราธอนเพิ่นเว้าได้ฝนตกซ้ำซากแต่ก็บ่มีสกลนครนครพนมของเรามีแต่ทางภาคอื่นอันนี้เพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเสมือนท้องฟ้าวิปริตเพิ่นเว้าได้พาดหัวข่าวไว้นะเอาอันนี้ก็ได้วันนี้ก็ SVS งานตามปกติเนาะอีเมลเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพบ้านเฮากะแดดจ้าฟ้าสว่างแต่ว่ามันก็ฮ้อนคือกันได้เนาะ SVS เนาะฝากความสุขความหมุนซื้อในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องท่านที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบ่ว่าสิติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบ่ว่าสิเป็น My Tuner Radio TV ทวิตว่าสิเป็นทางเรดิโอการ์เด้นและทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napo-radio.com ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกระทั่งที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 นถึง 15:30 นหรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

บางคนหันกาย้องหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมวนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงหอนก็โอ้ยจะตินน้ำดีย ามเปิดเพลงเย็นๆเงาเงาเศร้าๆกะโอ้ยเป็นตาให้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปันนั้นเด้ออีเมเดอร์ไว้นี้ก็ได้ว่า อ่ะนะครับเพลงอลืมหมวนเด้อส่งเป็นความสุขความมวลซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมวลซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอพลนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางปวดบานคอทางโพนแพงมันนี่ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุนโซนทางพุนมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยสวกอำนวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบรรทัดก็ฟังได้อย่างชัดเจนพูนพี่น้องทางผู้พานพูนก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันกับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพึงให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สำหรับใดได้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าซะเด้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่บริการพี่น้องได้รวมไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาร์เดออีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมาย8633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบอลูกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเหลือมแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่ตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่ตอดแต่ว่าถ้าแต่ตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่นต้นค่อยนี่ฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่นต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแต่นต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บนึงหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลเอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:00 น

อาสนวิหารอัครเทวดามีไคเอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีไคเอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงศ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: งตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลือดลำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอเจียวแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกลิตสนกราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันสิ่งวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ครับมูลนี้เป็นวันที่266ของปีนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจาก365วันผ่านมาแล้ว266วันยังคงเหลืออีก99วันจะถึงวันสิ้นปีใน99วันมื้อนี้ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระไว้ในความเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคริสเตียนของเราส่วนพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองชีวิตของเราด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับเหตุการณ์สำคัญในอดีตมื้อนี้23กันยายนเมื่อปี2479รัฐบาลไทยได้ตั้งหน่วยยุวชนทหารขึ้นเพื่อฟื้นฟูกองกำลังกึ่งทหารขึ้นนะครับโดยมีการฝึกวิชาทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีแผนกที่6ในกรมเจรทหารบกมีหน้าที่ฝึกทหารให้แก่ยุวชนทหารต่อมาก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมยุวชนทหารเมื่อปีพุทธศักราช2480ต่อมาหน่วยนี้ก็ถูกยุบเลิกไปเมื่อปี2488นั่นเองครับและเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2539ฟูจิโกะเอฟฟูจิโกะซึ่งก็เป็นนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตซึ่งก็ฟูจิโกะนั้นเป็นนามปากกาของโรชิฟูจิโมโตะซึ่งก็เป็นนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในหลายเรื่องอาทิโดราเอมอนปลาแมนผีน้อยคิวทาโร่และเรื่องอื่นๆอีกมากมายและวันนี้เช่นเดียวกันครับเมื่อปี2482ซิกมุนฟรอยด์ขออภัยครับซิกมุนฟรอยด์ซึ่งก็เป็นนักจิตวิทยาชาวออสเตรียผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของจิตวิเคราะห์เสียชีวิตเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่ามนุษย์มีสัญชาตญาณติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือตั้งแต่เกิดพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากแรงจูงใจหรือแรงขับพื้นฐานที่กระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมหรือสัญชาตญาณทางเพศและก็เขาเป็นคนแรกที่ศึกษาเรื่องนี้ตลอดจนสร้างทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังนอกจากผ่านหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 188.25 MHz แล้วนะครับก็ยังติดตามรับฟังทางwww.napo-radio.com ตลอด24ชั่วโมง MyTuner Radio FM 8 FM 88.25 นะครับแล้วก็ทางทีวีทวิต FM 88.25 MHz และช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราก็คือที่อีกแห่งหนึ่ง Radio Garden กุสุมานนะครับพิมพ์คำว่าจังหวัดสกลนครและกุสุมานเข้าไปในRadio Garden หรือติดตั้งโปรแกรม Radio Garden เข้าไปก็จะเป็นลูกโลกซึ่งเราก็จะแชร์ในทุกเช้าในพิธีบูชาขอบพระคุณส่งตรงไปยังมิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ต่างแดนให้ได้รับฟังกันผ่านออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณผู้สนับสนุนข่าววันนี้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดบ้านผมกระหองอยากกระพะในนี้อันนี้ขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทส่วนสเปรย์ไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับหมดไปเมื่อหลายวันก่อนน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวอย่าลืมครับเอาไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไวส่วนแมงไหมตอดตุ่มคันจากมดแมลงกัดต่อยอันนี้ก็ทาเบาๆเช่นเดียวกันสักพักก็จะลืมว่ามีตุ่มคัน
ต่อแตนแมงงอดแมงปองเล็กนี่นะครับทา2ครั้งเมื่อมีอาการปวดเท่านั้นนะครับอาการปวดก็จะหายไปทางนาพวกของเฮาสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่0898633349 0898633349หรือจะไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอก็ได้พี่น้องที่เป็นมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ก็ไปฝากกันไปซื้อได้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือจะสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางท่าแร่ก็ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายใกล้ๆบ้านบริเวณใกล้เคียงไม่เกิน2กิโลเมตรก็จะไปส่งถึงบ้านเลยทีเดียวครับหรือจะโทรสั่งที่หมายเลข0813800359ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยผู้สนับสนุนรายการของเรานี่ก็ยังคงเปิดรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปและสมาชิกอยู่นะครับฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปนะครับปีที่1ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2.25 บาทปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย2.50 บาทส่วนท่านที่ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทฝากครั้งละ 100,000 ครับก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทร้อยละ3บาทครับก็หมายถึงปี1ปีแรกนี่ก็จะได้ 3,500 บาทต่อปีส่วนปีที่2ก็จะได้ร้อยละ2.25 บาทปีที่3ขึ้นไปก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3.50 บาทขอบคุณมวลสมาชิกสหกรณ์ที่ได้ไปฝากเงินนะครับแม้จะฝากธรรมดาก็คือได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทแต่หลายท่านก็นำมาฝากแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่ครบถึง 50,000 แต่บางท่านก็ฝาก 50,000 ขึ้นไปนะครับ 50,000 บาทครั้งละ 50,000 บาทนะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ยตามที่ประกาศครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเปิดบริการสมาชิกวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาทำการและบริการสมาชิกเวลา 8:30 น.และ 15:30 น.ขอบคุณข่าวมูลนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงตลอดจนทางโป๊ปรีพอร์ตและเพจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรณิดาเหลืองทิติสกุลสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ23กันยายนก็บอกว่าวันนี้ฝนน่าจะลดลงครับในเขตชุมชนของเราก็คือเพียงมีร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นแต่ว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีไม่มีเขาของสกลนครและนครพนมครับส่วน7วันข้างหน้าครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป24-27ครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น170-180ของพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราไม่แน่เหมือนกันฝนอาจจะย้อนกลับมาครับซึ่งก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งด้วยกันส่วนวันที่28ก็จะมีฝนลดลงครับไม่เกิน160ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งเท่านั้นก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีแสงแดดออกเช่นเมื่อวานและก็วันที่24เป็นต้นไปก็จะมีเข้าของฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาก็พาดหัวบอกว่าเตือนฝนเพิ่มฝนหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตกซ้ำจนถึง27กันยายนจากวันนี้เป็นต้นไปครับก็เสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมรับมือได้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเตรียมรับมือได้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยรอบใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง27กันยายน2569ข่าวก็บอกว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มเพิ่มบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจากนั้นก็จะไปพื้นที่อื่นซึ่งก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองในรอบนี้ครับเรื่องของฝนตกนานฝนตกแช่หรือฝนตกต่อเนื่องและตกซ้ำในพื้นที่เดิมอาจจะทำให้ปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นและเกิดความที่จะบอกว่าเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินโคลนถล่มจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางก็จะเคลื่อนปกคลุม
ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองครับซึ่งก็จะมีฝนตกมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะมีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนั่นเองครับอันนี้ก็วันที่24วันพรุ่งนี้จะขยายไปกว้างไปที่ภาคกลางและภาคตะวันออกครับเรื่องของฝนในวันที่25ก็จะมีจุดเสี่ยงหนักขยับเข้าไปทางภาคกลางและภาคตะวันออกส่วน26ก็จับตาที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยในส่วนของวันที่27พยากรณ์ว่าฝนจะตกหนักมากและก็ลดลงแต่ว่ายังคงกระจายหลายภาคด้วยกันครับสำหรับวันที่27ส่วนเรื่องของเพจอีกเพจครับของกรุงเทพมหานครก็บอกว่าเตือน 23-27 กันยายน 2569 คนกรุงเทพเตรียมรับฝนตกหนักมากเสมือนท้องฟ้าวิปริตอันนี้พาดหัวข่าวใหญ่นะครับสิ่งก่อสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็นำมาฝากด้วยเช่นเดียวกันครับโดยเพจกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมไปถึงอันตรายจากฟ้าผ่าหากพบปัญหาก็สามารถแจ้งที่สายด่วน1555อันนี้ก็คือศูนย์ป้องกันบรรเทาศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.หรือกรุงเทพมหานครครับก็ฝากเตือนพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครนะครับยาวฝนตกยาวไปจนถึง27กันยายนกันเลยทีเดียวครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพเมื่อวานนี้ป๊อปรีพอร์ตก็ได้รายงานว่าสายวันจันทร์ที่21กันยายนที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงต้อนรับสมาชิกสหพันธ์ซิสเตอร์คณะกาลิสกาปูชินแห่งอิตาลีที่เข้าเฝ้าในวาติกันโอกาสนี้พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดจากจดหมายของนักบุญเปาโลที่สอนให้คริสตชนดำเนินชีวิตให้สมกับกระแสเรียกที่ได้รับพร้อมพูดถึงปัญหากระแสเรียกที่ลดลงการอบรมชีวิตภาวนาและความหมายของการใช้ชีวิตในเขตพลดนะครับซึ่งเน้นย้ำเป็นพิเศษว่ากระแสเรียกไม่ได้เกิดจากกลยุทธ์ด้านการบริหารหรือแคมเปญหวังผลแต่เกิดจากการภาวนาการนำพระวรสารมาปรับใช้กับชีวิตความเงียบการยอมรับข้อบกพร่องของกันและกันและการรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงชี้ว่าจำนวนกระแสเรียกที่ลดลงไม่ควรทำให้คณะนักบวชปิดตัวเองหรือหมดหวังแต่ควรทำให้เรากลับมามองคุณภาพของสิ่งที่เรากำลังนำเสนอมากกว่ามองเพียงจำนวนคนพร้อมสร้างคณะนักบวชที่มีความชื่นชมยินดีมีชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่จริงใจเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงสอนว่าพระเจ้าไม่ได้ขอให้เราเป็นคนที่ไม่มีความบกพร่องไม่มีข้อบกพร่องแต่ขอให้เรายอมให้พระหันสถานค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราด้วยความถ่อมตนในแต่ละวันนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับนี่ก็คือนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเรื่องข่าวคาทอลิกของเรายังไม่จบครับอยู่ที่ท่าแร่ครับท่าแร่นี้เมื่อวันก่อนนี้นะครับวัฒนธรรมสกลนครก็จับมืออัศนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่เตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้บอกว่าต้องจัดยิ่งใหญ่ครับมุ่งสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนครับซึ่งก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครร่วมกับภาคีเครือข่ายอัศนวิหารอัครเทวดามีข่าวแท้ก็มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสปีนี้โดยมีบาทหลวงเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสอัศนวิหารอัครเทวดามีแขกเอลท่าแร่และก็นางกัญญพัชระนางงามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเป็นประธานร่วมในการประชุมพร้อมด้วยเลขาธิการรองเลขาธิการบุคลากรคณะกรรมการบริหารสภาพิบาลอัศนวิหารอัครเทวดามีแขกเอลท่าแร่ตลอดจนนางประทุมมรัตไมคามิซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเข้าร่วมซึ่งก็มีการพ
ูดคุยกันเรื่องของการวางแผนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐศาสนสถานและภาคีเครือข่ายในการเตรียมงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยิ่งใหญ่ตระการตานะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชนบ้านท่าแร่ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปหลายภาคส่วนก็จับไม้จับมือร่วมกันหารือนั่นเองครับขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนบุไทยทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยการสนับสนุนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดรับสมาชิกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพทุกหมู่บ้านเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ครับตำบลโพธิสารตำบลกุสุมารและตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านนะครับนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากมีคู่สมรสก็ควงแขนกันไปยินยอมในการสมัครเป็นสมาชิกด้วยพร้อมค่าสมัครเริ่มต้นนะครับ250บาทประกอบไปด้วยเปิดบัญชี2เล่มและค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกแรกเริ่มนั่นเองครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นและ 5:30 นะครับปิดทำการเปิดบริการตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับสำหรับอาการเจ็บปวดฟกช้ำดำเขียวต่างๆบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพซึ่งก็วันนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครนะครับก็มาให้กำลังใจและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเมื่อวานนี้นะครับนางสาววัชรีปุกหุดสหกรณ์จังหวัดสกลนครก็มอบหมายให้นางสาวอ่อนนิชาพัฒน์ศรีนานักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดณห้องประชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตำบลนาภูอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาภูเรดิโอของเราเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมให้คำแนะนำการมีส่วนร่วมของสมาชิกการดำเนินธุรกิจการวางแผนติดตามหนี้ค้างชำระการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีและการรับสมัครสมาชิกใหม่ตลอดจนการลาออกของสมาชิกพร้อมทั้งแนะนำให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการพร้อมทั้งคณะกรรมการชุดที่13ก็มีความประชุมพร้อมเพรียงกันไม่มีใครขาดไม่มีใครลานะครับแล้วก็อนุมัติเงินให้สมาชิกกู้ไปแล้วเกือบ 200,000 บาทพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ลาออกแล้วสามารถสมัครใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีครับสำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะลาออกเพื่อนำเงินที่มีอยู่ในสหกรณ์นำฝากที่สหกรณ์นั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือบรรเทาความเดือดร้อนก็สามารถลาออกแล้วก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันทีในวันเดียวกันอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกและก็แก้ไขประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสำหรับสมาชิกของเรานะครับส่วนสมาชิกที่ไม่สามารถรับได้ก็เป็นสมาชิกที่เครดิตไม่ดีและมาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว2ครั้งครั้งที่3ก็จะไม่สามารถรับเป็นสมาชิกได้นะครับทางเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลก็รายงานผลการกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่22กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองก็จับกลุ่มได้27คดีผู้ต้องหา27รายของกลางยาบ้ารวม459เม็ดมียาไอซ์2กล่ำด้วยนะครับโดยจับได้ที่อำเภอสว่างแดนดินจำนวน6คดีผู้ต้องหา6รายยาบ้า21เม็ดอำเภอพนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า98เม็ดอำเภอวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายอันนี้ก็จับกลุ่มจำหน่ายเคตามีน1รายด้วยนะครับที่อำเภอวานอนนิวาส3คดีผู้ต้องหา3รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดอำเภอบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า36เม็ดส่วนที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ4คดีผู้ต้องหา4รายยาบ้า7เม็ดอำเภอกำตะกล้า2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า117เม็ดยาไออีก2กล่ำนอกจากนั้นที่อำเภอพลนาแก้วก็จับได้2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า1เม็ดส่วนที่อำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า150เม็ดครับส่วนที่อำเภอเตางอยก็1คดีผู้ต้องหา1รายและเช่นเดียวกันครับที่อำเภอภูพานมีการจับ1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า30เม็ดนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกลุ่มได้31คดีมีผู้ต้องหา34รายของกลางยาบ้า782เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับทุกวันก็จะมีรายงานการกวาดล้างจับกลุ่มแต่ก็ยังไม่หมดสักทีครับไปที่ข่าวอีกข่าวครับเป็นข่าวพาดหัวบอกว่ากู้ร่างไตเรือสการจนะวาการจนะการจนะการจนาวารีครับสการจนาวารี888อันนี้ขึ้นฝั่งแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้รอดชีวิต15คนกลับแสมสารแล้วและก็เร่งค้นหาอีก4ชีวิตด้วยกันครับซึ่งก็เป็นข่าวที่สัตหีบครับเขาบอกว่ามีเรืออับปางก็คือเรือดังกล่าวนะครับเมื่อวันที่22กันยายนวานนี้โดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือทั้งหมด22คนล่าสุดช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแล้ว15คน
พบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก4รายขณะที่กองทัพเรือและเรือประมงในพื้นที่ก็ยังคงระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่องด้วยกันครับล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นของวานนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธาในอำเภอสัตหีบพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเรือประมงที่เข้าร่วมภารกิจก็สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้แล้ว1รายทราบชื่อก็คือนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีไตเรือสอกาญจนาวารี888โดยมีภรรยาและลูกสาวเดินทางมารอรับร่างท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัวครับส่วนผู้รอดชีวิตทั้ง15คนเรือประมงกำลังนำตัวเดินทางกลับเข้าฝั่งบริเวณช่องแสมสารขณะที่ครอบครัวของลูกเรือรวมไปถึงครอบครัวของลูกเรือต่างชาตินะครับซึ่งก็เป็นบางส่วนเดินทางไปรอและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับผู้เสียชีวิต2รายเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำร่างออกจากเรือได้เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมีคลื่นลมแรงและก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานขณะเดียวกันก็ยังมีผู้สูญหายอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องด้านกองทัพเรือภาคที่1ครับก็ได้ส่งเรือตรวจการต่อ112พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ1หรือหอปอด1และก็กำลังพลมนุษย์กบไปสนับสนุนภารกิจที่ในที่เกิดเหตุรวมทั้งประสานเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงให้เร่งค้นหาผู้สูญหายจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณพิกัดละติจูดที่11องศา 56.93 ลิปดาเหนือลองติจูด100องศา 50.30 ลิปดาตะวันออกห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าประมาณ40ไมล์ทะเลขณะที่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆก็ตอนนี้ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายทั้ง4รายอย่างเต็มกำลังแม้สภาพคลื่นลมในทะเลยังเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานส่วนสาเหตุของการอับปางก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ส่งกำลังใจไปไม่ทราบว่ายังมีพี่น้องในชุมชนของเราติดอยู่ในเรือหรือเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบส่งกำลังใจไปด้วยนะครับแต่หากว่ามีครับที่เพชรบุรีครับก็อันนี้หนักเลยครับเพชรบุรีนี่ก็ไฟไหม้โกดังสินค้าที่เมืองเพชรบุรีนะครับซึ่งก็ไปพบว่ามีทั้งแบตเตอรี่ริเทียมน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวโอ้โหเยอะกันเลยครับเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีล่าสุดก็บอกว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด180แล้วนะครับแต่ใช่ยังไม่ทั้งหมดครับยังควบคุมได้ไม่ทั้งหมดและก็มีรายงานว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ประการใดเบื้องต้นก็พบสินค้าประเภทแบตเตอรี่ริเทียมและน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเจาะทลายผนังโกดังเพื่อระบายควันและเร่งดับไฟในส่วนที่เหลือให้สนิทครับซึ่งก็โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานเก็บสินค้าบริเวณหมู่ที่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับนี่ก็นำเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็มีการนำเอาโดรนมาบินตรวจจับความร้อนและรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้าไปฉีดพ่นจำนวนกว่า50คันเข้าควบคุมสถานการณ์ครับมีอาสาบรรเทาสาธารณภัยสว่างสันเพชรนะครับซึ่งก็บอกว่าภายในโกดังนั้นมีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเทียมมีน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวซึ่งนี่แหละครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเพลิงก็เลยลุกไหม้กองวัสดุโดยรวมนะครับของตู้คอนเทนเนอร์และอาคารสำนักงานไปอันนี้ก็จากการสังเกตก็เรียกว่าเสียหายทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาฉีดน้ำระงับเหตุตั้งแต่ช่วงแรกก็คือ 12:30 นของเมื่อวานนี้ยาวไปถึง2ชั่วโมงจึงเริ่มจำกัดวงความเสียหายได้และก็ต้องหยุดปฏิบัติการชั่วคราววางแผนใหม่จากทิศทางลมที่เปลี่ยนนะครับจากนั้นฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ระยะหนึ่งจนกระทั่งช่วง 17:20 นเจ้าหน้าที่ก็สามารถกลับเข้าไปในพื้นที่เพื่อสกัดกลุ่มไฟเล็กๆโดยเลือกหัวฉีดน้ำแบบมอนิเตอร์ตั้งวางในจุดที่มีความร้อนสูงเพื่อลดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวความคืบหน้าก็จะนำเรียนคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาแต่ก็โชคดีครับที่ยังไม่มีรายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับนครพนมเรื่องของไหลเรือไฟปีนี้จัดใหญ่ครับเมื่อวานนี้
เวลา 18:30 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม2569ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงนะครับโดยมีนายนิวัฒน์เจวิริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมนางสาวสวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมนายอนุชิตหงษาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนอกจากนั้นก็ยังมีศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์อธิบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพันตำรวจเอกประเสริฐธรรมชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมยังมีนางสาวยุวสุดาขอไปครับนางสาวยุวชัดสุดาสุภาสอนซึ่งก็เป็นประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมร่วมกันแถลงข่าวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่านะครับซึ่งก็บอกว่าวัน12คืนบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรภายในงานก็จะมีกิจกรรมสำคัญได้แก่มหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอจำนวน12ลำเรือไฟโชว์จากมหาวิทยาลัยนครพนมและเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีอาทิพิธีรำบูชาพระธาตุพนมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร้านมัจฉากาชาดจังหวัดนครพนมการจำหน่ายสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอาหารตลอดจนตลาดมหาดไทยนะครับซึ่งก็ทางด้านร้านมัจฉากาชาดและก็มีการจำหน่ายสลากกาชาดพร้อมจัดพื้นที่สวนดอกไม้และประติมากรรมโคมไฟเพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับด้านการอำนวยความสะดวกนครพนมก็บอกว่าได้เตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณใจกลางเมืองและจุดสำคัญต่างๆพร้อมวางระบบบริหารการจัดการจราจรโดยเฉพาะในวันที่26 ตุลาคมคาดจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้าไปร่วมงานเป็นจำนวนมากแล้วก็จะมีการเปิดแอปพลิเคชันเรือไฟ .com และก็ห้องน้ำนครพนมให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายครอบคลุมพื้นที่3โซนบริเวณศาลากลางจังหวัดและก็ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้พื้นที่สาธารณะและชมความงดงามของเรือไฟได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยนะครับการไหลเรือไฟปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 16-27 ตุลาคมนะครับซึ่งไฮไลท์ก็อยู่ที่วันที่26ตุลาคมนั่นเองครับส่วนสกลนครงานประเพณีออกพรรษาและแห่ปราสาทพึ่งแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปีนี้ก็จัดขึ้น 26-27 ตุลาคมนะครับใครที่มาภาคตะวันออกเชียงเหนือมาเที่ยวสกลนครก็ไปที่นครพนมครับแต่ว่าไฮไลท์ของนครพนมอยู่ที่วันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวด้วยนะครับซึ่งทางสกลนครของเราก็จะจัดขบวนแห่ปราสาทพึ่งในวันที่25ตุลาคมนะครับ25ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็หลังจากชมปราสาทพึ่งที่สกลนครของเราในวันที่25ก็ไปที่นครพนมในวันที่26ตุลาคมปีนี้ก็คึกคักในเรื่องของการท่องเที่ยวได้นะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมข่าวความคืบหน้าอัปเดตยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเมื่อวานนี้22กันยายนดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 1. โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมจากโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนะครับ 2.โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อันนี้ก็เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและก็ทิศทางใดอันส่งผลให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานหรือแผนงานหรือโครงการที่1ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่าน
ลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับซึ่งก็อันนี้ก็มีรายการอื่นๆอีกมากมายนะครับมีรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพิ่มวงเงินใช้สิทธิ์นี่นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้มีความเปราะบางอันนี้จะเริ่ม1ตุลาคมเป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากวงเงินเดิมก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มอีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดิมนั้นนะครับแทนทันที่ได้รับสวัสดิการอยู่แล้วก็เพียงแค่เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปเป๋าตังก็สามารถใช้ได้ตามปกติแล้วนะครับมาติดตามข่าวรวบเท่า66อ้างเป็นที่ปรึกษาผบชน.หลอกฝากเข้าตำรวจได้นี่ก็สูญเงินเกือบแสนครับสน.วัดพญาไกรก็บุกจับเท่าวัย66ปียึดชุดปกติขาวนำบัตรที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลปลอมหลังแอบอ้างเป็นที่ปรึกษาผบชน.ตุนเหยื่อฝากลูกสาวเป็นตำรวจได้สูญเงินเกือบแสนก็คาดว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายเตือนอย่าหลงเชื่อนะครับ22กันยายนวานนี้ครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็พันตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำผบก.นครบาล5

ติขาวเครื่องหมายราชการแล้วก็นามบัตรระบุตำแหน่งที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลสืบเนื่องจากผู้เสียหายซึ่งรู้จักกับนายเสงี่ยมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534จากการทำกิจกรรมกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นด้วยกันต่อมาผู้ต้องหาเข้ามาพูดคุยหว่านล้อมอ้างว่าดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจนครบาลสนิทสนมกับผู้ใหญ่และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมทั้งแสดงนามบัตรนำภาพชัดข้อความที่อ้างคุยกับผบ.ชน.มาเปิดให้ดูและอ้างว่าสามารถช่วยฝากลูกหลานเข้ารับราชการตำรวจได้ผู้เสียหายหลงเชื่อเนื่องจากอยากให้ลูกสาวได้รับราชการตำรวจจึงถูกผู้ต้องหาออกอุบายเรียกเงินค่าดำเนินการหลายรายการจึงโอนเงินจากบัญชีของตนเองไปยังบัญชีผู้ต้องหาจำนวนหลายครั้งรวมเป็นเงิน 93,500 บาทต่อมาผู้เสียหายเกิดความสงสัยจึงแอบตรวจสอบไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้เป็นที่ปรึกษาตามที่แอบอ้างจริงจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนะครับคาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนหลายรายที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันซึ่งบางรายก็มีการยื่นฟ้องดำเนินคดีเองต่อศาลหลังถูกหลอกเสียเงินจำนวนหลักแสนบาทเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฉ้อโกงปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมและปลอมหรือเลียนเครื่องหมายราชการก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดพญาไกรดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือบช.น.ก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าไม่มีนโยบายหรือพฤติการในการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆเพื่อแลกกับการรับบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยขั้นตอนการรับสมัครและสอบแข่งขันดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามกฎระเบียบของทางราชการทุกขั้นตอนหากประชาชนพบเห็นการแอบอ้างหลอกลวงหรือฉ้อโกงในลักษณะดังกล่าวก็ขอให้แจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจนครบาลทุกแห่งทันทีเพื่อดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดต่อไปอ่ะอันนี้ก็ยังมีเหลืออีกหน่อยอีเมเนาะโอ้ยเขาขี้โตก็ไปเสือเขาเฮาคือสิบกเสือคนง่ายๆเนาะอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่กรอบไปที่ข่าวบริการครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 เสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออธิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับเงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท60สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท60สตางค์อาสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาว

จนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโนตำบลท่าแร่เช่นเดียวกันนะครับอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสซาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสซาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธีไปที่ข่าวต่างประเทศครับญี่ปุ่นมีผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างน้อย2รายพร้อมเตือนประชาชนมากกว่า1ล้านคนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ก็รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวฝั่งของภูมิภาคคันโตแล้วก็มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่กำลังอ่อนตัวลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดแผ่นดินโคลนถล่มจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานาวางะนะครับสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐอเมริกาก็ระบุสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับในอีก2วันข้างหน้าท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครับโดยนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศก็จะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมไปถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกานั่นเองครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านอยู่ในภาวะสงครามตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนานครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพล125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมและชนิดลูกกลิ้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานดีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเทือท่าเทือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบ

บอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มือเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเราไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638633

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

เกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุก็ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบกำงามด้วยความเคารพด้วยความคือทอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมองทุกบอนผ่านทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเข้าตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพับพลึงตราหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพับพลึงตราหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันครับพี่มูนีบอกมั่นใจว่าพี่น้องทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์จะฟังได้หรือบ่เพราะวังหนึ่งนั้นอินเทอร์เน็ตขัดข้องแล้วก็สัญญาณไฟก็หมดด้วยนะครับตอนนี้ทางคอมพิวเตอร์สามารถออกอากาศได้ตามปกตินะครับทางเว็บไซต์ตามปกติอินเทอร์เน็ตมาปกติแต่ระบบเสาไฟนะครับระบบเครื่องส่งผมยังควบคุมบ่ได้อยู่เด้ยังควบคุมเครื่องส่งไม่ได้พี่น้องตั้งแต่แห่ฟังได้อยู่บ่เนาะก็ส่งความสุขความมวลซื่นหาพี่น้องทุกมงทุกบ่อนก่อนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าสิฟังทาง FM 88.25 หรือ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวจนะข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่นองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาแอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหากับว่าวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับซึ่งควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพร้อมด้วยพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์วันนี้พระคุณเจ้าตาเดินทางไปนครสวรรค์นะพร้อมทั้งจะเอาวาดวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยนะครับก็ขอคำภาวนาให้กับพระคุณเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยและก็เช่นเดียวกันนะครับวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงก็เราก็มีคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคุณพ่อที่ปรึกษาก็มีคุณพ่อเฉลิมสินจลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อพักกพลมหัตกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวนี่คือคุณพ่อที่ปรึกษาวิทยุของเราและก็ส่งฝากมอบเป็นความสุขความมนซื่นหาพี่น้องในชุมชนของเราพร้อมทางระบบออนไลน์ถึงแม้ว่าทางหน้าปัดวิทยุจะสื่อสารกันไม่ได้วันนี้แต่ทางระบบออนไลน์ก็ยังสามารถดำเนินการได้โดยเฉพาะรายการของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยในเวลานี้ครับส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook ของวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงซึ่งก็ทำการถ่ายทอดสดไลฟ์สดได้ตามปกติแล้วหลังจากที่โดนบล็อกมาเป็นเวลานานแสนนานจังสันละอีเมียเอ้ยเพราะฉะนั้นรายการวิทยุของเราก็จะส่งผ่านไปถึงพี่น้องในช่อง Facebook วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงครับส่วนนาโพเรดิโอนั้นก็ยังเดี้ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับยังกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้แม้แต่กดไลค์กดแชร์ก็ยังซื้อเตยเวย
ยังเสยเตยเวยอยู่เพราะฉะนั้นก็รออีกสักพักให้เราเศร้าอันบล็อกสะก่อนเนาะอีเมลเนาะเขาจังส่งต่อไปตอนนี้ก็ได้แต่แชร์ไปยัง Facebook นาโพเรดิโอแชร์ไปยังที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงทาง YouTube ของเราด้วยมีสาเสาก็เช่นเดียวกันได้อีเมลเอ้ยก็แชร์ไปตามแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามผมว่าสิเป็นทางออนไลน์หรือทางหน้าปัดวิทยุของเรานะครับพบกันไม่ไหมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมอบเพลงมนเป็นกำลังเจือสะก่อนมื้อนี้ก็ฮ้อนเอามดมือเด้อืออ้าจังแม่นว่าเฮาเอาจังว่าแม่นว่าฮ้อนเนาะอีเมลเนาะอะไรกระดักกระดอขนาดนั้นได้บัดนี้หรือว่าฝนมันสิเบิดตะบอพยากรณ์อากาศเพิ่นว่าเหงาวันที่27ผู้ใดก็ไม่แน่มันอาจจะวกกลับมาอีกครั้งแต่ในเรื่องก็ยาเด้ผมว่าฟ้ามันสั่งฝนมันสั่งฟ้าไปแล้วเมื่อวันก่อนนะมันจะหวนกลับมาได้อีกก็เป็นเพราะเอลนีโญแน่ๆเลยฤดูกาลวิกฤตเปลี่ยนผันไปนั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับอ้าวโมนี่นะครับมันไอสายยันละคืองอกผมบัดนี่เจียจอกประแทงอันคอสายยันเอาไว้เข้ารายการมือเลื่อนแล้วอย่าลืมเด้อสอยอสอยอสายยันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมนะสายยันไม่ทำงานทำไงดีเนาะนะครับเอาฝากเพลงนี้ให้เป็นความสุขความมุ่นซื้อกันแล้วกันเด้ออืออันนี้ก็ไปคือกันนะฮะระบบของผมล้วนมันร้องเองซะบ่เนาะอีเมลเนาะเจ้าประตกใจซะดอกผมร้องเองโปรแกรมนี้ไม่ทำงานจะใช้โปรแกรมไหนทำงานดีคราวนี้2โปรแกรมไม่ทำงานละ2โปรแกรมไม่ทำงานละแก้ปัญหาในใดนอบาดนี้เนาะอีเมลเอ้ยเจ้าสิได้ฟังเสียงคอยร้องเองซะดอก

กือบบรอดเนาะเกือบมรณะโอ้ยสามโปรแกรมค้างไปสองโปรแกรมเล่นเพลงก็ได้ได้ไปหาโปรแกรมเก่าๆมาเปิดยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมสำรองไว้ซ่อนอยู่ภายในคอมพิวเตอร์นะครับยังไม่เคยเปิดใสเลยกว่าเพิ่นสิเปิดใสก็ป้อยกินเวลาไปหลายนาทีเด้เนาะเทื่อนาต้องเตรียมโปรแกรมตัวนี้เอาไว้เด้เนาะหลายโปรแกรมเนาะนะครับฝากตอนอีเมอีพวกคุณลุงคุณป้าเพลงแรกคุณสันติดวงสว่างครับกรอมมิตรรักแฟนเพลงครับรักสาวเสื้อลายแต่ผมมักสาวเสื้อก้านมักห้องสาวเสื้อก้านยุค80ยุค60 70 80เนาะยุคนั้นน่ะไล่ขึ้นมาเด้จนฮอดยุค90นี่ก็ยังมีเสื้อก้านอยู่เด้แต่ยุค70เนาะยุค70ยุคนั้น70หรือ80นี่ยังมีเสื้อก้านกางเกงคาบานอยู่เด้ยุคผมอันยังเป็นบ่าวสําน้อยไปตีมวยตอนนั้นและก็รอดอันพาเขาไปลักเบิ่งหนังมื้อใดที่เขาจัดงานตีมวยมีมวยก็สบายเข้าฟรีเพิ่นว่าเพราะว่าเป็นนักมวยเด้เนาะวันไหนที่ไม่ใช่เป็นนักมวยก็รอดเพิ่นว่าเงินตะกี้มันมีขาเนาะอีเมเนาะมันคือคู่มือได้กว่าละหาเงินได้โอ้ยากแท้ๆอ่ะนะครับรักสาวเสื้อลายผ่านไปแล้วฝากสำหรับวัยรุ่นยุคนั้นนะครับแล้วก่อนหน้านี้มีผู้ใดเนาะขอเพลงมาอย่าลืมเด้อหนาวลมห่มรักผมหยิบงานเพลงของคุณสายันสัญญาอัลบั้มใหม่ล่าสุดมาฝากอีก คือเราฟังได้อยู่ดอกอีเมเนาะผมก็ลืมได้ว่าผู้ใดขอมาเนาะขอบคุณลูกแกะของพระเจ้านะครับผู้ที่ใช้นามว่าลูกแกะของพระเจ้าสนับสนุนผมเปิดเพลงบ่ได้ร้องเองเลยร้องเองเลยว่าซั่นขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามทางนี้รายการของเราก็จะถ่ายทอดสดผ่านFacebook ตัวนี้นะครับแต่มีซาเสาสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแขกเอาทะแร่ 6-7 นาฬิกาก็จะถ่ายทอดผ่านวิทยุมีสังทะแร่นกแสงถ่ายทอดมีซาก็จะมีต่อกันไปนะโบแมนสั้นแค่นี้นะครับคนละเฟซครับเวลามันถูกบล็อกมันก็จะบ่ได้บล็อกทั้ง2เฟซกับบ่แน่คือกันเด้เนาะอาจจะบล็อกทั้ง2เฟซพร้อมกันถ้าฟอกถ้าบล็อกทั้ง2เฟซเฮาก็สิไปถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็แชร์ต่อมาและก็ส่วนทางวิทยุออนไลน์มีซาเสาเราก็ถ่ายทอดตามปกติทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์นี่มีหมายเรดิโอการ์เด้นเนาะที่แนะนำเด้อนะครับเอาติดไว้ในโทรศัพท์มือถือนะครับพิมพ์คำว่าเรดิโอการ์เด้นค้นหาทางมือถือเนาะทางแอปเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อแอปสตูเนาะเข้าไปที่แอปสตูเด้อติดตั้งแล้วก็หาจังหวัดสกลนครก็จะมี2สถานีหลังจากที่บ่อยากฟังแล้วบ่อยากล็อกเอาไว้ถ้าล็อกเอาไว้นะครับกดกุญแจล็อกเอาไว้เปิดขึ้นมาเท่าใดมันก็สิฟังแต่สถานีที่กรอกเอาไว้เด้อยากจะฟังจีนฟังอินเตอร์เดียฟังสปป.ลาวก็ฟังได้หมดเด้อยากได้ดนตรีเข้าน่ะผมก็มักไปเปิดเอาดนตรีเพิ่นฟังดนตรีที่ยามเพิ่นบรรเลงได้ดนตรีเขาคักเลยเนาะจังซั่นล่ะเอ้าอันนี้ก็ได้เว้าพื้นนั่นการติดตามช่องทางต่างๆของวิทยุของเราพี่น้องทางแต่แห่ฟังได้อยู่บ่เนาะผมรีสตาร์ทมือถือผมอยู่ได้ผมยันอินเทอร์เน็ตผมค้างเพราะว่ามือก่อนนั่นมือถือผมอินเทอร์เน็ตค้างฟ้ามันโล่งฝนมันโล่งโอ้ยในกล้องวงจรปิดผัดแจ้งจังป้างอยู่บัดนี้โอ้คือเป็นแนวนั้นนะกล้องวงจรปิดตั้ง2 3 4ตัว ยี่ห้อมี KL มี4ตัวยังแจ้งจังป้างฟ้าบ่ฮ้องอยู่เนาะเอาพี่น้องตั้งแต่แห่ฟังได้ตามปกติแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วย ว่างหนึ่งไฟดับหรือนั่นใดเนาะมือก่อนกันผมก็ตกใจได้แล่นมาตอน18นาฬิกา กว่าก็แล่นมาเบิ่งนะครับเป็นนั่นใดเนาะสนิทบัดเทียแล้วไฟดับชั่วคราวส่วนอินเทอร์เน็ตก็ขัดข้องชั่วคราวขอส่งกำลังใจหาพี่น้องทั้งแต่แห่เด้อรับฟังได้ตามปกติแล้วก็พี่น้องทาง FM 104.5 MHz เราว่าปรับคืนนี้เมื่อละบ่สังเสร็จเอ้ยฝากอันสันติดวงสว่างให้เราเด้อรักสาวเสื้อลายหันรักสาวเสื้อการหัน ปรับคืนมาละบ่หรือว่ามันบ่ได้ปิดเลยก็บ่จักเด้เนาะ
มันบ่ได้ดับเลยก็บ่จักเพราะว่าในระบบของผมมันแจ้งว่าไฟหมดนะจังซั่นล่ะเนาะเอ้านะครับฟังอีกกันเพลงหนึ่งครับฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสักก่อนเราสิเปิดอยู่บ่เพลงนี่หรือว่าเราสิงอกเนาะเดี๋ยวผมหาดูของคุณอะหยังเกาะไปซิเลยระวังนึงนี่นักร้องที่ใหม่ล่าสุดเอาไหมล่าสุดเอาไหมล่าสุดเนาะอีเมเนาะฟังใหม่ล่าสุดเด้อโอ้ยเนาะเอาอันนี้งานเพลงของสิใดล่ะผมหาไม่ยังก็ของเบาหนูมีเตือนนะผู้ใดขอมาหนูมีเตือนหาบ่เห็นล่ะหนูมีเตอร์ครับร้องเลือกเอาไว้แต่ว่าบ่มั่นใจว่าโปรแกรมมันสิเล่นหรือบ่ได้เอาของคุณต้นข้าวสุปริยาก่อนนะครับชื่อว่าสาวเมืองการเปิดใจอยู่ในเนาะอีเมลเนาะ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแกล้งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

าวงามเมืองพิจิตรนะครับก่อนหน้านี้คุณต้นข้าวสุปริยาก็ขับร้องสาวเมืองกาญบางท่านก็บอกว่าขอสาวกุสุมาลได้ไหมขอสาวท่าเร่ได้ไหมขอสาวสกลนครได้ไหมว่าสิเออโอ้ฟังเท่าใดกระมวลเนาะอีเมเนาะผู้ใดร้องกระมวลมวลเด้อืมบัดนุ่มน้อยคนผู้ไทยร้องนะเออปั่นกะละมั่งเคาะตั้งๆๆๆเอาโลดโอ้ยตัวเองก็ยังฟังบ่ได้เนาะคันร้องไปนี่โป้ยยันอีเมปิดอันวิทยุไว้อยู่นะเออพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นะครับเรามีการปรับปรุงระบบแผงส่งสัญญาณใหม่ก็คงจะได้ฟังไกลอย่างเช่นทางนาแก้วเนาะก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนเพราะว่าทางบายพาสสกลนครโซนทั้งพุ่นนะครับก็ฟังได้พี่น้องทางบรรทัดนั้นชัดเจนครับมหาไรราชพัฒสกลนครแถวนี้ฟังอย่างชัดเจนพี่น้องทางนาว่าเป็นบางส่วนเพราะว่าบางส่วนนี่มันเลยไปไกลดิอาจจะเป็นทุกส่วนก็ได้เนาะนะครับยังบ่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลาะฟัง พี่น้องทางบ้านคอพลแพงนะครับไหลมาทางพีชัดเจนเนาะนะครับพลแพงเป็นบางส่วนเกือบฮอดพลสวรรค์พุ่นละผมว่าได้แต่ว่าทางปลาปากนครพนมก็จะเสียงอับหน่อยนะครับไม่เสียงแทรกขึ้นมาเยอะเพราะมีสถานีคลื่นเดียวกันส่งกระทบมาพี่น้องทางนาล้อมเป็นใดๆชัดเจนบ่ส่งความสุขความมนซื้นหาเด้อแล้วก็ส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 MHz นี่ไปไกลได้ทางปูนพันนานิคมก็ฟังใดเป็นบางส่วนเนาะนะครับฟังใดสังมงสังมิงเฮานี่สบายทางอันบ้านอย่างเกาะบ้านเลาะถนนใหญ่เฮานี่เลยสังมิงไปน้อยนึงนี่ก็ฟังได้นะครับฟังได้ผมเคยไปถ่ายทอดสดเช็คฟังส่วนผู้ผ่านบ่ต้องเว้าครับลงผู้ผ่านก็ยังฟังได้ FM 104.5 MHz ของเราทะลุทะลวงไปทุกที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงครามจอดรถฟังได้สบายสบายเลยเด้พี่น้องทางศรีสงครามก็ได้ผมเคยฝากเพลงหาอยู่เด้เขาขอเพลงมาทาง FM 104.5 MHz ของเราเนาะนะครับอ่ะส่งความสุขความมนซื่นหาพี่น้องเด้อเป็นกำลังเจอวันนี้คงจะไม่มีฝนตกนะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศเพิ่นบอกว่าสกลนครคงจะกลายจุดแล้วล่ะนครพนมก็คงจะไม่มีสวงนี้เนาะมีแต่แดดแต่ละมือก็ได้ลองดูวันที่26 27อีกครั้งนะครับว่าจะมาหรือไม่แต่ผมมาบ่มาได้อันนี้ความรู้สึกของผมได้เนาะอีเมลเนาะขอบคุณพี่น้องเด้อที่อันมาอุดหนุนครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปใส่นะครับหลายคนนะครับไอตุ้นมัดแล้วบอกไอตุ้นนะครับไอตุ้นก็ทางนาโพนี่จะขวดก็คือไปเอาไปใส่ละติดใจเอามาใส่ใหม่เนาะมาซื้อใหม่อีกทีหนึ่งขอพระคุณไปอย่างมากพี่น้องที่ซื้อซ้ำหลายคนเนี่ยอันไอ้แตมกับเพิ่งเอาไปเนาะมดระบอกครึ่งขวดหันท่าทู่ปุ่มใส่มันเจ็บกระตุนกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บขาเฉพาะขาโตนี่โอ้ผมท่าหลายได้ผมก็ได้อาทิตย์ละ6ขวดได้ผมธรรมดาได้ผลิตเองท่าเองนี่แล้วมันเจ็บเท่าใดก็ท่าเท่านั้นได้แต่ปกติแล้วก็จะทา3ครั้งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวทาบางๆนวดเบาบ่ต้องนวดซ้ำก็ได้ทาเท่าเดียวนวดเท่าเดียวสักพักมันก็สิลืมเจ็บสำหรับแอวสำหรับกระตุ้นกระตุ้นพี่น้องท่านผู้น้อยเป็นอะไรยกเว้นผู้ที่เจ็บเพราะโรคประจำตัวเลยมันแก่บ่หายเลยมันบรรเทาอาการปวดได้แต่มันก็ยังคงต่อเนื่องเลยต้องไปรักษาทางโรงพยาบาลนั่นครีมนวดของเฮาบ่สามารถที่สิเฮ็ดให้หายปวดได้บางทีมันเจ็บทั้งในเลยโครงกระดูกต่างๆนะมันเจ็บภายในมันบริเวณแค่ผิวหนังแต่ว่าของเราก็บำรุงกระดูกก็จริงแต่กว่ามันจะซึมเข้าไปได้เนาะเพราะว่าเราบำรุงผิวหนังผิวหนังนี่บำรุงอยู่แล้วหน้าหนาวนี่เขาก็มาเบิ้งอีกทีหนึ่งว่ามันสิแตกหรือบ่ได้อากาศหนาวเย็นๆอย่างช่วงคริสต์มาสนี่เนาะลองเอาครีมนวดของผมทาบางๆหรือเบิ้งเด้อได้ผลอะไรก็บอกผมเนี่ยได้สนใจสอบถามรายละเอียดในการใช้งาน
หรือสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนทางเตแหก็สอบถามทางดีเจต้อยขอบคุณพี่น้องทางใส่ก็ทางวัดป่าพนาวันบ่เออโอ้ยมื้อนี้มาซื้อกับสทต้อยก็ขอบพระคุณมากโทรโทรศัพท์สอบถามแล้วก่อนก็ได้ครับ0813800359 0813800359ขันไกลเฮือนลาวหรืออยู่ในเขตแหกับขี่จักรยานต้องแน่งไปซื้อรถอีเมย์เอ้ยมันขี่รถไฟฟ้าก็ระวังได้ช่วงนี้เขากำลังโอ้ยกวดขันเรื่องรถไฟฟ้าขนาดเด้รถสามล้อไฟฟ้านั่นนะขี่ออกไปถนนใหญ่นี่โอ้ยตำรวจกำลังจับตามองกำลังจับตามองมีข่าวสองสามมื้อที่ผ่านมาเนี่ยเด้เมื่อวานนี่ก็มีข่าวคือกันผู้ที่ขี่รถอันสามล้อไฟฟ้าออกไปถนนใหญ่ระวังฮะจบเจือเด้ออย่าไปกีดขวางการจราจรของรถใหญ่ถูกจับได้อีเมลจับปรับได้เขาไปอบรมได้เสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็เบิ่งกันเด้อเบิ่งแย่งกันไปได้พี่น้องทั้งตีแห่หลายท่านก็ขี่จักรยานไปมิซาเซาบางท่านก็ขี่รถไฟฟ้าไปมิซาเซาเบิ่งแย่งกันจบเจือได้อีเมลคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ

ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงบ่อนมืออื่น6นาฬิกามาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทางนาปัดวิทยุและก็ทางระบบออนไลน์ของเฮาเดอสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไปวัดยากนะครับก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาได้ติดตามทาง Facebook ของเราด้วยมื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสวัสดีครับ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ

LINE 0898633349 www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: ล้มตาย
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งงอดตอดนี่แม่งงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรง

0: ประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
1: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
3: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซิร์ฟบอร์ดแคสนะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ70ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
6: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนนี่ก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องทำแล้วก็เรื่องการเพิ่มฟูคิดขนาดกันไป
5: นายยุทธนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
7: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่วันที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนาธิคมเสนาธิคมหนึ่งแถวรามอินทรา5บนถนน84ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วเป็นความท้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ใช้แล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
0: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
9: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
8: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
10: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือมูชวลเบเนฟิตร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะ
8: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
12: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาแบบประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้น ดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพงศ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
18: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2560
19: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแค่เอาท่าแร่จัดขิงขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามกาลิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อาสนวิหารอัครเทวดามีแค่เอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแค่เอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานณรงค์ผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมื่อวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชน

0: ชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปลี่ยนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปลี่ยนประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปลี่ยนประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปลี่ยนประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปลี่ยนประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,000 รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความ จงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 22:50 น.ใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่9ข้อที่1ถึงข้อที่6เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาพร้อมกันประทานอำนาจเหนือปีศาจและพลังรักษาโรคทรงส่งเขาไปประกาศพระอาณาจักรพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยพระองค์ตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านเดินทางอย่านำสิ่งใดไปด้วยอย่านำไม้เท้าย่ามอาหารเงินหรือแม้แต่เสื้อสำรองไปด้วยเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะเดินทางต่อไปถ้าเขาไม่ต้อนรับท่านจงออกจากเมืองนั้นและสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขาบรรดาอัครสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวดีและรักษาโรคไปทั่วทุกแห่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกา

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อสมุน

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงแคนเสียงพิณเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องเสียงเมงตอนที่3บวชเนน

0: พี่น้องครับหลังจากที่พ่อกับแม่ของบักเมียงกลับมาจากเอ็ดไหเอ็ดนาก็เห็นน้องนอนอยู่ในอู่โอ้คักแท้ลูกสายเฮานี่เพิ่นว่าเอาน้องดีขนาดก็คิดว่าลูกตัวเองนอนหลับอยู่บ่ท่านได้เอ๊ะใจบ่ท่านได้สังเกตพี่น้องเนาะจนว่ามาหวดเฮือนหวดซ่านเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้เอ็ดกับเขากับป่าไปเฮิงเติบสงสัยแล้วบาดนี้เป็นหยังลูกเฮาทำไมลูกล่าเรานอนหลับเหิงแท้เพิ่นว่า เอ๊ะใจก็เลื่อยยางไปเปิดผ้าห่มออกเห็นท้องมีห้อยขาดโอ้ยลูลาแม่คอยเพิ่นว่าสมัยตะกี้เนาะแค่แม่นมีคนตายนี่ห้องแต่ลูลาคอยเอ้ยลูลาแม่เอ้ยได้เนาะอันนี้คือกันแล้วอันนี้ก็แล้วก็ให้ฮู้ขึ้นมาแล้วโอ้ยลูลาแม่เอ้ยลูลาแม่เอ้ยลูกกกกับห้องลูลาแม่เอ้ยลูกอันคนกลางกับห้องลูลาแม่เอ้ยมดกำแพงเด้เนาะสมัยตะกี้เวลาคนตายก็สิห้องกันแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเล่าคือกันนะครับลูลาแม่เอ้ยตายแล้วเนาะลูลาแม่เอ้ยตายแล้วเนาะเราก็เสียใจแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นภัยก็เสียใจแล้วกว่าสิตั้งท้องกว่าสิอุ้มท้องมาได้กว่าสิคลอดกว่าสิเลี้ยงใหญ่ป่านนี้หายแห้งแล้วอยากหายแห้งห้องบักเมียงมาหายล่ะโอ้ยหนูเลี้ยงน้องแนวใดแบบนี้นี่จับๆๆคำด่ามีสปปิพี่น้องกับบักเมียงเราก็แก่ตัวโอ้ยก็ต้องล้างขี้ไก่ออกแล้วใส่หนองมันจังสีสะอาดตามที่รับปากพ่อกับแม่ไว้หันเดียโอ้ยล้างเอาขี้เป็ดขี้ไก่เอาขี้หมาอ้อซ้ำนี้บ่นึกว่าน้องสิใจซ้อตายเพิ่นว่าไม่น่าใจซ้อเลยเพิ่นว่าเนาะพี่น้องครับพ่อกับแม่นางปลีกับหมื่นดัดโอ้ยอดบ่ล้นทนบ่ไหวเลือดเข้าตาอยากหายแห้งเนาะพี่น้องคนที่อยากหายแห้งนี่ศูนย์นี่ปุ้ยบ่ธรรมดาเด้โอ้ยไปไกลๆพ่อบาทเพิ่นว่าไปไกลๆแข้งไปไกลขาจังหน่อยขามันละเกี่ยวคอนี่มันอดไม่ได้เด้นี่เพิ่นว่ามาเล่นปากเล่นคำกับผัวอีกต่างหากมาเล่นปากเล่นคำกับแม่อีกต่างหากพ่อกับแม่ทนบ่ไหวพี่น้องก็เลยไหลบักเมียงออกจากบ้านตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบ่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกไปใส่กระไปโลดลูกแบบนี้นี่เหลือใจแห้งพ่อกับแม่ตัดสินใจไหลบักเมียงออกจากเหือนพี่น้องครับบักเมียงอายุ7ปี7ขวบกว่าตอนนี้ถูกไหลออกจากเหือนซ่านย้างส้มซ่านหามองที่สิเพิ่งที่สิไปพักไปพิงไปอาศัยอยู่เลาะไปตามเหือนพี่น้องเหือนญาติญาติหาสิมองสิอยู่สิเศร้าพ่อญาติหูจักเลืองเล่าฟังเลืองเล่าจนเมื่อแล้วก็บ่มีผู้ใดรับอาศัยไว้ในเหือนในซ่านในบ้านชีวิตเสียงเมียงชีวิตบักเมียงตอนนี้ต้องเดินดงดันป่าบากนาเดินทางต่อไปเสียงอย่างน้อบาดนี้เนาะอยู่กลางป่ากลางเขาเลี้ยวซ้ายแลขวาอุ้ยขนคิงสแตนด์อัพเพิ่นว่าเนาะสัตว์เสพพระเนจรไปตืบหนึ่งพี่น้องสมสารด้านด้นเดินด้นด้านต่อเพิ่นว่า พี่น้องครับบุญเล่ายังดีพี่น้องไปพบกับสมภารผู้มีอายุนั่นหมายความว่าเป็นสมภารเฒ่าแล้วล่ะเราจำพรรษาอยู่ในวัดนี้เหิงเติบพละมักเมียงหยางเข้าไปวัดขอพักอาศัยกับหลวงตา
1: เอ้ยหลวงตาเอ้ยอีตนสัตว์ข้าน้อยแน่ถือพอกับแม่ไหลออกจากเฮือน
0: หลวงตาก็เลยอีตนสัตว์อยู่วัดนี้ต้องเป็นสังกะลีวัดได้เพิ่นว่า
1: อย่าว่าแต่สังกะลีวัดเลยเพิ่นว่าเป็นสังกะสีวัดก็ยังสิเป็นเพิ่นว่า
0: เป็นสังกะลีวัดหรือเด็กวัดต้องกินข้าวก้นบาทซอยเอ็ดงานวัดปัดกวาดกุฏิปัดกวาดลานวัดไปบิณฑบาตกับหลวงตาหรือว่าหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องล้างบาตรล้างถ้วยล้างสามได้หลวงพ่อก็ว่าสิทนได้บ่เว้าแล้วก็สิงตาเบิ่งแล้วหลวงพ่อก็ได้ได้การแล้วมีคนมาซอยล้างบาตรเพิ่นว่า สิได้เป็นอาญากับบาตรนี้ละเพราะว่าเพิ่นทำเองมาโดยตลอดนี่แล้วบ่มีลูกศิษย์ลูกหาว่าไงจะตกลงไหมเพิ่นว่าถ้าตกลงก็เป็นศิษย์วัดเลยนะไม่ต้องกรอกใบสมัครนะเพิ่นว่าพี่น้องครับหลวงพ่อก็เห็นว่าอายุหลวงพ่อก็หลายแล้วศิษย์วัดก็ยังบ่มีก็เลยตะล้อมอยู่นี่เนาะเพิ่นว่าบักเมียงก็เลยได้เป็นเด็กวัดตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อใส่หยังบ่ได้ขัดบ่ได้หยังจักอย่างเอ็ดจนมัดทุกอย่างหลวงพ่อก็อีตนซาดอยู่กับหลวงพ่อมาเฮิงเติบได้เวลาบวชเนนแล้วหลวงพ่อก็เห็นว่าได้เวลาอายุกับพ่อบวชแล้วเล่าก็เลยบวชให้บักเมียงตอนนี้บักเมียงของเฮากลายเป็นเน่นเมียงไปแล้วพอบวชเน่นแล้วก็เลยล่ำเลียนเขียนอ่านภาษาบาลีแล้วตัวหนังสือธรรมมงธรรมะเป็นมดพี่น้องตัวหนังสือไทยน้อยตัวหนังสือไทยใหญ่สมัยตะกี้เนาะเล่าเป็นคนสลาดพี่น้องส่วนเล็กส่วนน้อยก็เข้าใจเร็วได้บาดนี้หัวสมองปอดโป่งเด้บ่คือหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนเท่าใดก็บ่จำให้เท่าใดก็เมดอันเงินอันนะ ใส่เมดตลอด โอ้ยบ่ได้รวยน้ำเขาจักถือเกี่ยวกันบ่เนาะบ่เนาะโอ้ยบ่เกี่ยวเจ้าเนี่ยมาหลายมาใหม่ไม่ใหญ่เพิ่นว่าเนาะ

นิทานบักซิงเมงตอนเล่นถวยกันเล่นทายกันละเนาะพี่น้องเนาะอะไรเอ่ยเปิ่นว่าเสียงเมียงในตอนที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่เสียงเมียงกระสัดกระเซิงระเหเร่ร่อนไปพบกับหลวงตาก็เลยขอหลวงตาไปอยู่ในวัดโมว่าสีสวงเพนโมว่าสีสวงใดโอ้ยเราหูจักเอาอกเอาใจหลวงตาแล้ว เป็นสังกะลีวัดเนาะหลวงตาก็เลยฮักแพงเอ็นดูแล้วบาดนี้ได้เวลาบวชหลวงตาก็เลยบวชให้ก็เลยกลายเป็นเนนเมียงแล้วเวลาเล่าเฮียนภาษาบาลีเฮียนธรรมะเฮียนภาษาไทยน้อยโอ้ยของแขวว่องไวความจำก็ดีคนสมองดีเนาะพี่น้องเนาะบานเฮาว่าโอ้ยคนมีจุอิเพื่อนว่าอันนั้นเอาไว้มกไม่ใหญ่เนาะโอ้ยมกใส่อย่างอีแดงฟังอีตู่คักๆเนาะไม่ใหญ่เนาะโอ้ยจำเป๊ะด้วยข้าวเหนียวซะโอ้ยแซ่บมือหนึ่งพี่น้องไทยบ้านก็มาสอยกันเอ็ดงานเอ็ดการอยู่วัดแล้วคือยามบุญยามศีลนี่ละมาตุ้มมาห่มกันเอ็ดงานไปนั่มก็แอ่นกันไปนั่มแล้วก็ส่วนกันเล่นทายพ่อใหญ่อันหนึ่งผมแล้วก็งอกออกมาสีดอกเหล้าแล้วละแสดงว่าอยู่ผ่านวันเวลามานานแล้วนานเติบพ่อใหญ่อันนี้เราก็ถามขึ้นพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิลองท่ายบังเด้อแม่นผู้ใดตอบไทยเว้าไปนั่มมวนไปนั่มแล้วตามภาษาแอนกันไทยบ้านแล้วเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮ็ดงานวัดต้องมีการคุยกันต้องมีการแอนกันพ่อใหญ่เราก็เลยถามแม้มันหองอีอีลุมันพี่ลันตันเม่นยังเฮ้ยผู้เลือตอบได้เน่เอากันตอบให้เจ้าละเฮ้ยเอ็ดเพลือเพิ่นว่าเออเฮ้ยดีดหูข้างนึงเพิ่นว่าสมัยตะกี้บ่มีแนวดีดหูเฮ้ยเขามีเอาดีดหูหันเพิ่นว่าเจ้าละเอาเพลือเออเอามะขามโคเม็ดนึงเพิ่นว่าฝากกันกินในมะขามในตะกี้เนาะเอองานวัดนี่มหาแนวแขวนะมีพ่อใหญ่อันหนึ่งแล้วเขาอยากสงสัยอยากได้ในมะขามคั่วแล้วก็ตอบว่าหมูกินหำเหล่าว่ายกมือขึ้นย่างดีพิษบ่แม่นปรากฏว่าแม้มันหองอีอีลุมันพี่ลันตันบ่มีไผตอบใดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเราก็ทายไหมอีน้อยๆใส่หลอดขอนอีน้อยๆใส่หลอดขอนอะไรเอ่ยเพิ่นว่ามีคนตอบเพิ่นว่าอีน้อยแก้ใส่หลอดขอนกับมดคนใส่ขี้กระป๋อมหันเด้อพ่อใหญ่อันนึงละตอบไม่ถูกเพิ่นว่าพ่อใหญ่อันนี้ก็ได้ปึ้ยมีการลากเสียงอีกเด้อบ่แม่นบ่ถูกธรรมดาไม่ถูกเพิ่นว่าบ่มีไผตอบใดเล่าก็เลยเฉลยพี่น้องเพราะว่า2คำถามแล้วยังบ่มีไผตอบใดเราก็เลยตอบอีน้อยแก้ใส่หลอดขอนก็คือแอนก็สวยต่ำฮูกแม่มันหองอีลูกมันพี่ลันตันก็คือในปั่นฝ้ายนั่นเดีพ่อใหญ่อันนี้ก็ได้เนาะพี่น้องครับเว้าท่ายกันไปกันมาก็ได้คำตอบแน่บ่ได้คำตอบแน่เป็นธรรมดาแหละเนาะแกได้แน่บ่ได้แน่ทายได้ตอบได้บ้างนี่คือแน่ ผู้ยิ่งไปได้หลายผู้ชายไปได้น้อยเด็กน้อยไปบ่ได้จักเม็ดอะไรเอ่ยคำนี้กับบ่มีไผตอบใดอีกคือเก่าและกับบ่มีไผ่ท่ายคำแกอันนี้ซะแม่
รากฏว่าถามไผ่ไผ่ก็ต่างสายหน้าไม่ใช่สายไปสายมาอย่างเดียวนะสายประเภทสลิดไปสลิดมาด้วยตั้งใจสิฟังคำเสลยจากพ่อเฒ่าคนนั้นอย่างเดียวบังเอิญพี่น้องเน่นเมียงย่างผ่านมาทางนั้นพอดีแล้วก็ค่อยๆย่องย่องตอดมาฟังคำทายเรียบร้อยเน่นเมียงก็เลยว่าเดี๋ยวสิตอบให้ได้บ่เพื่อนว่าผู้หญิงไปได้หลายผู้ชายไปได้น้อยเด็กน้อยไปบ่ได้จักเม็ดกะญาเจ้าสูหันดีบ้านผมกับห้องมายาบ้านนุ่มน้อยคนผู้ไทยห้องมายาบางมงกับห้องญาฟืดแต่ส่วนมากกะเข้าใจในนามญาเจ้าชูผู้หญิงหนุ่งสินลำหลามบักญาเจ้าสูมันกับปักลายแล้วว่ามันบ่ได้ปักแค่ตีนสินเด้มันปักขึ้นมาฮอดอันพกสินพูดเพิ่นว่าอันนั้นมันเอาของเนาะผู้ชายหนุ่งทรงมักญามันกับปักน้อยเด็กน้อยมันหนุ่งบ่หนุ่งหยังเลยมันกับบ่ได้ปักละวะถูกบ่ถูกบ่พ่อใหญ่โอ้ยถูกต้องครับพ่อใหญ่ก็ได้ปึ๊เอาคือเจ้าคือทายใดเกิดเมื่อวานนี่ค่อยเกิดตั้งหึงแล้วค่อยคิดยากเพิ่นว่าพ่อเฒ่าบางคนก็ได้ว่าเนาะทายไม่พ่อใหญ่เราบ่ยอมแพ้อยู่โคกสร้างถวยอยู่ห้วยสร้างมองอยู่หนองกองกลมันยังเกาะเห็นวะเน่นเมียงก็ตอบอีกครับพี่น้องอยู่โคกสร้างถวยก็คือมดลิ้นเอ็ดห่างเอ็ดขุยอยู่ห้วยสร้างมองก็คือแมงยางสินมันเอ็ดห่างแมงยางสินนี่ก็คือแมงมุมชนิดหนึ่งโตบักใหญ่มันไผเห็นช่วงนี้โชคดีครับพี่น้องเอามาจี้กินโอ้ยมันขนาดต้องจี้กินนะเพิ่นว่าห้ามเอาไม่เฮ็ดลาบเป็นอันขาดมันระเบือและก็ต้องกินถูกวิธีน้ำได้จังกินได้อันแมงมุมใหญ่อันนี้กินมันหอมแท้ๆย่ามเอาไปเผาไฟเนาะเผาใหญ่เนาะอยู่หนองกองกลก็คือหอยแม่นบ่เพิ่นว่าหอยอะไรมันมีหอยจูบนะเพิ่นว่าไม่ใช่หอยโง่หอยโง่คนมันมีแหลมนี่แล้วเนาะพ่อใหญ่ก็ตอบว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ถามมาอีกนอนเว้นขี้ขำนอนต่ำขี้สูงเน่นเมียงก็ตอบว่านอนเว้นขี้ต่ำก็คือกระต่ายนอนต่ำขี้สูงก็คือขี้ไก่เดือนหรือขี้กระเดือนหรือไส้เดือนนั่นเองโอ้ยนะครับถามไปถามมาเน่นเมียงตอบได้จนเหมือดพี่น้องกาบินไปกาห้องกาบินมากาลงแม่นยังกาลงก็คือกงล้าเพิ่นว่าเน่นเมียงก็ตอบถูกบ่ถูกอยู่เพิ่นว่าพ่อใหญ่ก็เลื้มเสียงอ้อยๆลงละได้มีคนตอบถูกเด้นังคอมอมีแคลแม่นยังบาดนี่เพิ่นว่าเน่นเมียงก็ตอบว่านังคอมอมีแคลก็ต้องเป็นแมวขี้ล่ะว่ามันสลับกันถึกบ่ถึกอีกเพิ่นว่าอ้าวบาดนี้มีแต่พ่อใหญ่ถ่ายฝ่ายเดียวเน่นเมียงลองถ่ายเบิ่งดูเพิ่นว่าพ่อใหญ่ก็อยากลองภูมิปัญญาของเน่นเมียงแล้วบาดนี้เน่นเมียงก็ได้ที่พี่น้องเริ่มคำถามแรกสัพพีสัพพังดังว่าคุชลามิคาเม้นหยังอะไรเอ่ยพ่อเฒ่าเพิ่นว่าพ่อเฒ่าก็ตอบโอ้ยมันสิยากพี่สั่งซับพี่ก็เสียงพระสวดทันเด้คำพระสวดทันแล้วเพิ่นว่าบ่แม่นผิดพ่อใหญ่ไปคิดเบิ่งใหม่เด้อเบิ่งคักๆพ่อเฒ่าอันนั้นเราก็คิดแล้วคิดอีกพี่น้องคิดแนวไหนก็คิดบ่ออกแล้วเราตอกเราไม้ก็คิดไปนำค่อยๆเหล่าแล้วใส่ความคิดได้เนาะตอบเท่าใดก็ตอบบ่ถูกพี่น้องสิท้ายคำถามต่อกับบ่ได้บัดนี้เน่นเมียงผัดท้ายไว้แล้วเด้เอาคำถามไม่ได้บ่เพิ่นว่าเพิ่นก็หาทางออกแล้วกิ้งคุลูเห็นขี้ยุดจะโอ้โหเพิ่นว่าคำตอบอันนี้นี่เอาไม่เอาไม่เพิ่นว่าทีนี้เอาไว้คำถามนี้บ่กินบ่ขี้มีแต่ปีท่าเดียวไม่ยั้งบ่ได้อีกบัดนี้เนาะ
บักน้อยแก้ผ้าแดงลอดคอนอะไรเอ่ยสรุปแล้วพี่น้องหลายคำถามเติบพ่อใหญ่ก็ตอบบ่ได้แท้บ้านก็ตอบบ่ได้ในที่สุดเน้นเมียงก็เลยเว้าคันยากหูจักคำเสลยเด้อพ่อใหญ่เด้อหาแนวกินแซ่บๆเอาเอ็ดลาบเท่าแซ่บๆเอามาถวายเด้อเน้นเมียงจังสิเสลยพี่น้องครับตั้งแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาแทบานก็โจดขานกันแล้วว่าเน้นเมียงนี่โอ้ยเก่งขนาดแม่นไผท่ายหยังก็ตอบได้จนเมิดแต่ว่าเวลาเน้นเมียงถามขึ้นท่ายขึ้นบ่มีไผตอบใดจักคนซื้อเสียงของเน้นเมียงก็เลยดังขจรขจายกันไปอีกเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามได้ในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคน

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อแขนขาเจ็บหลังเจ็บแอวบอกว่า11 เวงานหรือนั่งหึงนอนหึงหรือจากการออกกำลังกายนะครับใส่นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำพี่น้องที่โดนแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดขาหักแขนขลุยนำแบบลูกกลิ้งไปใช้โทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆด้วยความคืนฮอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งที่ครบ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปขอต้อนรับเข้าสู่ความมวลซืนกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองรับนาทีดำเนินรายการทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันมื้อนี้มาพร้อมกับแสงแดดที่แผดกล้าเช่นเคยหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ลุ้นขนาดว่าฝนสิตกหรือบ่บานเจ้าตกอยู่บ่อีเมเอ้ยเมื่อวานนี้แดดออกเหมือนวันนี้เลยกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปฮอดวันที่27กันยายนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและที่สำคัญฝนตกอย่างต่อเนื่องฝนตกแบบมาราธอนเพิ่นเว้าได้ฝนตกซ้ำซากแต่ก็บ่มีสกลนครนครพนมของเรามีแต่ทางภาคอื่นอันนี้เพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกหนักเสมือนท้องฟ้าวิปริตเพิ่นเว้าได้พาดหัวข่าวไว้นะเอาอันนี้ก็ได้วันนี้ก็เอสวีเอสงานตามปกติเนาะอีเมลเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทั้งที่เคารพบ้านเฮาก็แดดจ้าฟ้าสว่างแต่ว่ามันก็ฮ้อนคือกันได้เนาะเอสวีเนาะฝากความสุขความมวลซื่นในเรื่องของเสียงเพลงไปยังพี่น้องทั้งที่เคารพที่ติดตามรับฟังเด้อบ่ว่าสิติดตามรับฟังผ่านหน้าปัดวิทยุของเราหรือทางระบบออนไลน์ซึ่งก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงทางออนไลน์ของเราบ่ว่าสิเป็น My Tuner Radio TV ทวิตบ่ว่าสิเป็นทางเรดิโอการ์เด้นและทางเว็บไซต์ของวิทยุของเราที่ napooradio.com ขอบคุณพี่น้องที่ไปใช้บริการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมัครสมาชิกใหม่รวมไปถึงพี่น้องที่ไปฝากเงินนะครับช่วงนี้กำลังเปิดให้ท่านที่ไม่เป็นสมาชิกก็ฝากเงินได้เปิดให้ท่านที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาภูเว้นหมู่5กับหมู่10และก็ตำบลโพธิไพศาลทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านมาเป็นสมาชิกของเราได้โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง50บาทเปิดบัญชี2เล่มเล่มละ100บาทนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและก็ท่านที่มีทะเบียนสมรสก็อย่าลืมควงแขนคู่สมรสไปยืนยันด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสวัสดิการให้กับสมาชิกหลายสวัสดิการได้อย่างเช่นเวลาสมาชิกกู้เงินเกิน6เดือนไปแล้วหรือ180วันไปแล้วเสียชีวิตเงินที่กู้ยืมไม่ต้องนำไปชำระหนี้ขอเพียงใบตายมายืนยันเท่านั้นหนี้ทั้งหมดก็จะไม่ต้องชำระอีกต่อไปผู้ค้ำประกันก็พ้นการค้ำประกันไม่ต้องรับภาระค้ำประกันอีกต่อไปอันนี้เป็นสวัสดิการแต่ว่าสมาชิกไม่ได้เสียเงินซื้อประกันชีวิตหรือใดๆทั้งสิ้นแม้แต่สลึงเดียวเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้นอกจากนั้นก็ยังมีสวัสดิการในการกู้ยืมอื่นๆอีกมากเป็นพิเศษกู้เงินก็ได้ดอกเบี้ยร้อยละบาทถ้าสมาชิกเครดิตดีร้อยละ1บาทต่อเดือนร้อยละบาท25สตางค์ต่อเดือนร้อยละบาท50สตางค์ต่อเดือนแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นสมาชิกของเราแล้วก็จะเข้าใจระบบการกู้ยืมแต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วบ่อยากกู้ยืมก็ได้เป็นสิทธิ์ของสมาชิกเองไม่มีใครทราบเครดิตของเราได้นอกจากตัวของเราเองสหกรณ์ของเราเปิดทำการวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.หรือสอบถามที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ได้เช่นเดียวกันเบอร์เดียวกันกับสั่งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองครับ

บางคนหันกะยองหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาโอ้ยเปิดเพลงหมวนแท้น้อว่าสันยามเปิดเพลงฮวนก็โอ้ยจะตินน้ำดีย ามเปิดเพลงเย็นๆเงาเงาเศร้าเศร้ากะโอ้ยเป็นตาให้น้ำดีว่าสันเนาะอย่าปันนั้นเด้ออีเมเดอร์ไว้นี้ก็ได้วะ อ่ะนะครับเพลงอันลืมมวนเด้อส่งเป็นความสุขความมวลซื่นให้กับพี่น้องในชุมชนของเราวิทยุของเรานะครับก็ได้มีการปรับปรุงระบบแผงส่งไปแล้วก็คาดว่าสิส่งความสุขความมวลซื่นและข่าวบริการต่างๆไปถึงพี่น้องได้หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะทางอำเภอกุสุมารก็คิดว่าครอบคลุมทุกหมู่บ้านไปแล้วทางอำเภอพลนาแก้วก็ฟังได้ทุกหมู่บ้านแน่นอนนะครับและก็ทางผู้บ้านคอทางโพนแพงมื้อนี้ก็สามารถติดตามรับฟังได้ยกเว้นทางป่าปากเนาะทางพุ่นโซนทางพุ่นมันสิมีคืนกระทบมาหลังลงโน่นลงโน่นหรือว่าเลยโซกอํานวยไปเลยทางเข้าป่าปากไปก็สิเสียงคอยลงแล้วก็แทรกกันเป็นบางส่วนส่วนพี่น้องที่อยู่ในตัวเมืองสกลนครก็ฟังได้แต่ไม่ดีนักแต่พี่น้องทางบ้านธาตุก็ฟังได้อย่างชัดเจนพุ่นพี่น้องทางผู้พ่านพุ่นก็ฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีการปรับปรุงและก็ซ่อมบำรุงแผงใหม่ก็คาดว่าส่งความสุขความมนต์ซื่นให้กับพี่น้องในหลายๆหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรับฟังและก็เป็นกำลังใจกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยวิทยุนาโพเรดิโอของเฮานะครับนอกจากตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดแล้วและก็เป็นมงเดียวกันครับที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็กำลังผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพรับพึงให้พี่น้องได้ไปทดลองใช้ยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้อย่างที่ผมนำเรียนนะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับและเช่นเดียวกันครับวิทยุนาโพเรดิโอของเฮายังรับขยายรูปภาพเอารูปภาพเก่าๆซ่อมให้ใหม่และที่อยากให้ทำเป็นสีเฮาก็สามารถเปลี่ยนจากภาพขาวดำเป็นสีได้และก็ส่งให้เบิ่งก่อนว่าพอใจหรือไม่พี่น้องที่เคยไปใช้บริการแล้วอยากเอามาเฮ็ดใหม่มันบ่คักกับเอามาเฮ็ดใหม่ได้ราคาลดพิเศษได้ราคาลดพิเศษอันนี้สำหรับรูปภาพเก่าๆแล้วมาทำใหม่ขยายขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปภาพเก่าๆว่าสิขยายใหญ่สําใดใดเด้เอามาเบิ่งซะก่อนแต่ขนาด1นิ้ว2นิ้วกับขยายใหญ่บ่หลายก็ประมาณสูงสุดก็ A4 หรือ A3 นี่แหละเนาะแต่ถ้าอยากใหญ่ซ้ำหน้าต่างเฮือนหรือบานประตูเฮือนก็ต้องดูคุณภาพของรูปภาพที่ถ่ายด้วยบางคนก็ถ่ายเป็นกลุ่มแล้วอยากแยกออกมาอยู่ต่างหากเด้ว่าสิได้ก็ได้คือกันได้อีเมลเอ้ยภาพขาวดำก็แยกออกมาแล้วเป็นภาพสีก็ได้เท่าไหร่บริการพี่น้องได้รวมไปถึงกรอบงามๆราคาคุยกันได้ราคาเป็นกันเองที่วิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกจากนั้นถ่ายรูปภาพติดรูปสมัครงานอย่างโดยเฉพาะเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ไปเป็นกลุ่มหรือชรบกรรมการหมู่บ้านที่ไปหลายๆคนถ่ายเช้าได้เย็นได้ถ่ายเย็นก็ได้เย็นของวันต่อไปอันนี้ถ้าอยากได้ด่วนก็ไปภาคเสาเดอร์อีเมเดอร์พบกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างแน่นอนรอบริการทุกท่านอยู่ที่วิทยุนาโพเรดิโอสอบถามก่อนที่หมายเลข0898633349เบอร์เดียวกันกับการสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพรับพึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นเองนะครับ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบไม่ว่าสิเป็นชนิดครีมนวดไม่ว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกระสวยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระเพาะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาเสียเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ใหม่มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสีเหลืองแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนต้องเบาหน่อยอีเมลเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอดแต่ว่าถ้าแต่งตอดตอดนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแต่นต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บันม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแต่นต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแต่นต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไห้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาหมอก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครเป็นสมาชิกชสคประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีสมาชิกปัจจุบันจำนวน 18,838 คนสมาชิกสมัครใหม่ในเดือนที่แล้ว480คนและเสียชีวิต252รายญาติผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์จำนวน 136,005 บาท 60 สตางค์และรับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทรวมรับสุทธิ 131,605 บาท 60 สตางค์เงินสงเคราะห์เรียกเก็บสมาชิกรายละ315บาทอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จัดแข่งขันกีฬาเซนไมเคิลคัพครั้งที่4ระดับอัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงในวันที่26กันยายนณลานกีฬาศาลามาติโน่โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆวอลเลย์บอลเยาวชนอายุ13ปีอายุ16ปีและหญิงไม่จำกัดอายุชายไม่จำกัดอายุนะครับประเภทวอลเลย์บอลส่วนประเภทเสปัตตะกร้อชายและเสปัตตะกร้อหญิงนอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 มี3รุ่นรุ่นเยาวชนอายุ18ปีรุ่นเยาวชนอายุ23ปีและรุ่นประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันแบดมินตันชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมและการแข่งขันฟุตบอลเด็กนักเรียนคำสอนด้วยนะครับวันที่26กันยายน2526นี้ณลานกีฬาศาลามาติโน่ตำบลท่าแร่อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10:30 นในเดือนหน้าตุลาคมครับวันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัฐสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแคลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานรงค์ผันพลีประธานพิธี

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่

ุกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดย

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
4: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
3: คนลูกทุ่ง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

กรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือ

0: บัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบล นาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลียวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมูลนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิปิสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตังค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงนะครับ

วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายันคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoeradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโค125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzwww.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

Power Amp TV LCD LED Plasma หม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันต้อง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาโพเรดิโอซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งเปิดรับฝากเงินกับสมาชิกและประชาชนทั่วไปตั้งแต่ 50,000 บาทในปีที่1ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อปีปีที่2จะได้2บาท25สตางค์ปีที่3จะได้ร้อยละ2บาท50สตางค์เป็นต้นไปนะครับปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทปีที่1ปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทนั่นก็หมายความว่าจะได้ดอกเบี้ยปีละ 3,000 บาทปีที่2จะได้ดอกเบี้ย3บาท25สตางค์ปีที่3ขึ้นไปจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์นั่นก็คือปีละ 3,500 บาทเมื่อฝากจำนวน 100,000 บาทแต่ถ้าหากถอนกลับก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททุกกรณีต่ำกว่าเงินต้นที่ฝากเมื่อไหร่ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อปีสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125เปิดบริการวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ตลอดจนวันที่รัฐบาลประกาศหยุดเป็นบางช่วงอย่างเช่นวันติดเทียนมื้อนี้นะครับวันระลึกถึงผู้ล่วงลับเฮาก็หยุดคือกันได้ตอนนี้ก็มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีขึ้นมาใช้เอง2โปรแกรมครับโปรแกรมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสำหรับสมาชิกฝากถอนกู้ยืมเงินการค้ำประกันการชำระหนี้คืนการสะสมเงินหุ้นอันนี้ก็ใช้ระบบบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาเองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีระบบเงินชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสค.ของสาขาของสหกรณ์ของเราก็ผลิตขึ้นมาใช้เองแล้วนะครับเรียกว่าปลอดภัยทางเทคโนโลยีตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยนั่นเองครับและเช่นเดียวกันตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตออกมาแล้วสกัดจากใบวานสนและน้ำมันงาดำร่วมไปถึงน้ำมันระกำ3ชนิดทำให้มีกลิ่นที่หอมแบบธรรมชาติและบำรุงผิวพรรณไปในคราวเดียวกันด้วยแบบชนิดครีมครับชนิดครีมนวดแถวบ้านผมก็หองยากระพะอันนี้ขวดละ50บาทส่วนชนิดสเปรย์แบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทแต่ว่าแบบสเปรย์หมดแล้วเหลือแต่แบบลูกกลิ้งนะครับบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแห้งแต่ขาคือสิลุดออกแกแอวนี่หรือว่าเจ็บจากอาการบาดเจ็บต่างๆแขนหักขาคอนขาคลุยหรือตอดแตนตอดแมงป่องแมงงอดตอดก็ใช้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีนะครับปวดนั้นนวดคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำไม่ต้องฉีดซ้ำไม่ต้องใช้ลูกกลิ้งซ้ำครั้งเดียวก็จะบรรเทาอาการปวดได้ส่วนแมงงอดตอดนี่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงมันจะเก็บมาอีกทีนึงได้ก็ฉีดพ่นทาอีกครั้งหนึ่งแมงงอดตอดนี่2เทือหายนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้สั่งซื้อกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือไปซื้อที่วิทยุนาโพเรดิโอพี่น้องที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ก็
ไปอุดหนุนกันมาเยอะแล้วนะครับฝากสมาชิกของเฮาไปซื้อก็ได้เด้ออีเมดเออร์ผลละ50บาทและ120บาทแล้วแต่ความถนัดใช้ส่วนพี่น้องที่อยู่ในเขตท่าแร่ตำบลท่าแร่ของเราในรัศมี2กิโลเมตรสถต้อยมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายก็บอกว่าจะไปบริการส่งถึงบ้านอย่างมือแรงไปออกกำลังกายที่จักรยานไปส่งเพิ่นว่าเด้หรือสอบถามก่อนครับที่หมายเลข0813800359อันนี้สทต้อยสมจิตมังกายฝากพี่น้องเอาไว้เด้อปิตยุนาโพเรดิโอของเรานะครับมื้อนี้ก็ส่งกระจายเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังคาดว่าคงมีความชัดเจนและฟังได้หลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอพลนาแก้วทุกหมู่บ้านอำเภอกุสุมารของเราทุกหมู่บ้านแล้วนะครับทางพลแพงทางหน้าจานน่าจะฟังได้เป็นอย่างดีแล้วพี่น้องทางพลสวรรค์เป็นบางส่วนเนาะพี่น้องทางบ้านเคาะพี่น้องทางนาว่าและก็พี่น้องทางเขตอำเภอเมืองสกลนครในบางส่วนรวมไปถึงอำเภอใกล้เคียงและก็ทางภูผานก็ฟังชัดเจนนะครับรวมไปถึงบายพาสขึ้นไปแต่ว่าก่อนขึ้นเขานี่ก็จะฟังยากสักหน่อยหนึ่งแต่หลังจากขึ้นเขาไปแล้วก็ฟังได้แบบสบายๆครับขอบพระคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจและติดตามเรามีการปรับปรุงและพัฒนาซ่อมบำรุงแผงระบบส่งใหม่ก็คงจะไปไกลมากกว่าเดิมขอบคุณพี่น้องพลังเงียบทุกท่านที่ติดตามรับฟังและเป็นกำลังเจอเด้อข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพผ่านมาแล้ว267 วันพระอวยพรให้เฮามีชีวิตผ่านมาได้267มือแล้วยังคงเหลืออีก98วันพระจะอวยพรเราหรือไม่ทุกวินาทีฝากไว้ในพระเมตตาของพระสำหรับพี่น้องคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธก็ฝากไว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพนับถือความดีความชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราแต่ละท่านนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับเหตุการณ์ในวันนี้ในอดีต24กันยายนมีเผลอเกิดขึ้นหน่อยเกิดขึ้นแน่เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปติดตามเหตุการณ์วันนี้ในอดีตครับวันนี้ในอดีตก็24กันยายนเป็นวันมหิดลครับเป็นวันมหิดลซึ่งวันนี้เมื่อปี2472สมเด็จพระมหินตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่วงคตด้วยโรคตับอักเสบที่โรงพยาบาลสิริราชพระชนมายุ38ชรรษาพระนามเดิมก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ทรงมีคุณูปกรณ์แก่กิจการแพทย์สมัยใหม่ของไทยเป็นอย่างมากประชาชนมักคุ้นเคยกับพระนามกรมหลวงสงขลานครินทร์ส่วนชาวต่างประเทศก็เรียกพระนามว่าเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาเมื่อวันที่24กันยายน2494ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการให้วันนี้เป็นวันมหิดลแล้ววันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2516ครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็เริ่มเปิดการจราจรเป็นครั้งแรกสะพานนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อกับเขตพระนครกับเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2514โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการออกแบบและให้เงินช่วยเหลือออกแบบและก่อสร้างซึ่งก็เป็นสะพานที่เรียกว่าแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่องมีจำนวนช่องรถวิ่ง6ช่องทางกว้าง26เมตร60เซนติเมตรยาว622เมตรมีความสูง11เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นนี่มากพอสมควรนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่4
และเนื่องจากพื้นที่ของสะพานฝั่งพระนครเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยและเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เมื่อปี2491ก็เป็นวันก่อตั้งบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ด้วยโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นว่ากันว่าบริษัทแห่งนี้ผลิตรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต์หุ่นยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักอีกหลายประเภททีเดียวนะครับนี่ก็เหตุการณ์สำคัญในอดีตขอบคุณข่าวมูลนี้นะครับจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจโป๊บรีพอร์ตและเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเว้าพื้นดินฟ้าอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็มีรายงานข่าววันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา24กันยายนก็บอกว่าบ้านเฮามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครขออภัยครับบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมก็ยังคงอยู่ที่10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเมื่อวานแต่ว่าแดดสิออกคือเมื่อวานหรือบ่ลองมาลุ้นกันนะครับลองมาลุ้นกันแต่ผมคาดว่าวันนี้บ้านเราแดดจะออกแน่นอนนะครับแดดออกแผดจ้าเหมือนเมื่อวานแน่นอนส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป25ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ถึงร้อยละ80ของพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่25ถึง26กันยายนนะครับส่วน28ถึง29กันยายนฝนลดครับพยากรณ์ว่าฝนลดลงเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ความเร็วของลมก็อยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าลมวันนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนมีความเร็วเท่าเดิมครับ10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองส่วนทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับก็พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ดังกล่าวว่าเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปที่เดลินิวครับก็บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4แล้วฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำ24ถึง27กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วยโดย23กันยายนวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนเป็นฉบับที่4ก็บอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเหลืองของเหลืองเป็นอย่างฝนจึงมาตกแห้งในส่วงนี้ก็เพราะความยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับข่าวก็บอกว่าอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองอาจจะสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันนะครับอันนี้ก็
ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นก็ให้ชาวบ้านพี่น้องชุมชนของเราประชาชนของเราที่จะไปเดินทางก็วางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพข่าวคาทอลิกของเราเริ่มที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับก็ได้โพสต์อัลบั้มการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสานครั้งที่33ประจำปี2026โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานีก็เพิ่มรูปภาพใหม่78รูปภาพที่สวยงามในเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสังฆมณฑลอุดรธานีสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงสังฆมณฑลอุบลราชธานีและก็สังฆมณฑลนครราชสีมาซึ่งก็มีขึ้น 22-23 กันยายนเมื่อวานนี้ครับณอาคารอนุสรณ์350ปีมิสังสยามศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุดรธานีนั่นเองครับโดยปีนี้สังฆมณฑลอุดรธานีก็เป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหารือแนวทางการอภิบาลและขับเคลื่อนพันธกิจของพระศาสนจักรในภาคอีสานให้ก้าวไปด้วยกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับโดยมีหัวข้อร่วมคิดร่วมแบ่งปันร่วมเดินไปด้วยกันเพื่อประกาศข่าวดีคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับการประชุมพระสังฆราช4สังฆมณฑลอีสานครั้งที่33ซึ่งก็นำเรียนแล้วว่ามีสังฆมณฑลอุดรธานีอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงสังฆมณฑลอุบลราชธานีและสังฆมณฑลนครราชสีมาเข้าร่วมนอกจากนั้นก็มีสื่อมวลชนคาทอลิกของทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมด้วยนะครับอีกภาพข่าวก็มีภาพข่าวของบรรยากาศงานวันครบรอบ4ปีศูนย์เดย์แคร์เซนต์ไมเคิลหรือตึกอภิบาลอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครับซึ่งงานนี้สมาชิกทุกคนในภาพก็เห็นการร่วมแรงร่วมใจในทุกๆด้าน

ยังก็มีสื่อมวลชนคาทอลิกของทุกสังฆมณฑลเข้าร่วมด้วยนะครับอีกภาพข่าวก็มีภาพข่าวของบรรยากาศงานวันครบรอบ4ปีศูนย์เดย์แคร์เซนต์ไมเคิลหรือตึกอภิบาลอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงครับซึ่งงานนี้สมาชิกทุกคนในภาพก็เห็นการร่วมแรงร่วมใจในทุกๆด้าน

ทำตามที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งผลิตนั่นเองนะครับเราขยายตามความต้องการของคุณลูกค้าหรือพี่น้องท่านที่เคารพที่สั่งทำอันนี้ก็สำหรับการขยายรูปภาพรูปเก่าๆก็เอามาแต่งเป็นภาพสีรูปขาวดำภาพสีเก่าๆชำรุดอยากจะเอารอยชำรุดออกหรือรูปภาพที่เป็นถ่ายเป็นกลุ่มแล้วมีคนเดียวพูดแต่หัวปโลแต่หัวกับข้อเสื้อ เราก็ทำขึ้นมาใหม่ได้นะครับเป็นภาพเก่าๆรุ่นเก่าๆสมัยตะกี้โอ้ยรุ่นนั้นดิเฮาคือโล่แท้ว่าซั่นเนาะอย่างเช่นท่านพิทักษ์ศรีพลพานี่เอารูปเก่าๆสมัยอายุ10กว่าปีมาโอ้ยหล่อมหาหล่อแห้งเปลี่ยนเป็นภาพสีให้โอ้ยเราแห้งยิ้มเปื่อยๆเลยบัดนี้เอ้ยมีความภาคภูมิใจแน่รูปเก่าๆเมื่อก่อนไม่มีเทคโนโลยีของภาพสีมีแต่ขาวดำทั้งนั้นเป็นภาพที่มีคุณภาพมากแม้จะมีรอยชำรุดแล้วก็ตามครับบางภาพนี้สมัยตะกี้ใช้เครื่องถ่ายดีปีนี้ยุคนี้สมัยนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสีได้แล้วก็ขยายใหญ่ได้ด้วยนะครับอันนี้คุณภาพของรูปภาพเมื่อก่อนเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันระลึกถึงผู้ล่วงลับกันแล้วพี่น้องคาทอลิกของเราหลายท่านหลายหมู่บ้านบอกว่าสิเป็นบ้านนาโพหมู่ที่1หมู่ที่11บ้านนาโพน้อยหมู่ที่7บ้านกระแต้หลายคนก็มาทำหินอ่อนหินอ่อนไปติดหลุมศพของตนเองใส่ซื้อนักบุญใส่ชื่อใส่รูปภาพลงไปในหินอ่อนเฮามีหลายขนาดและหลายราคานะครับก็มีตั้งแต่พันกว่าบาทขึ้นไปจนถึง 2,500 บาทแล้วแต่หินแล้วแต่หินแกรนิตอย่างหนาอย่างดีเด้อแล้วก็บางคนก็เลือกเอาแบบถูกๆอย่างหินแกรนิตโต้แบบนี้แบบบางราคาก็ถูกลงตามกำลังของพี่น้องก็สนใจสอบถามราคาและก็จัดถามได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอหรือหมายเลขโทรศัพท์0898633349นะครับส่วนท่านที่ต้องการทำเล็กๆแบบติดทาสที่พี่สั่งก็อีกหนึ่งราคาราคาถูกลงเป็นพิเศษขึ้นอยู่กับหินเช่นเดียวกันและก็ขนาดของหินที่ต้องการจะสลักรูปภาพและชื่อวันเดือนปีเกิดต่างๆลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกแด่เพื่อเป็นที่ระลึกและมอบแด่ผู้ที่เคารพนับถือของเราที่จากไปนั่นเองจังหวัดสกลนครครับจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองแม่กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เมื่อวานนี้23กันยายนเวลา9นาฬิกาณห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครโดยนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลาก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสกลนครประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประธานและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานโดยพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงแม่ของแผ่นดินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำหรับจังหวัดสกลนครมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมในกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น498หมู่บ้านและก็ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นประจำทุกๆปีซึ่งในปี2569นี้จำนวน25กองทุนพร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน25กองทุนให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดสกลนครตามลำดับนะครับโอกาสนี้ประธานในพิธีก็ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการอันเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ในกรและประเทศชาติพร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันและการแก้ปัญหาก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านและชุมชนพร้อมแสดงความยินดีกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง25แห่งที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวโดยสำนัก

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครเช่นเดียวกันนะครับมาต่อที่สกลนครของเราก็มีพาดหัวว่าพาณิชย์จังหวัดสกลนครลุยหนุน2กลุ่มวิสาหกิจชุมชนยกระดับสินค้าภูมิปัญญาขยายช่องทางตลาดสร้างรายได้ยั่งยืนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่ส่งเสริมการตลาดและสร้างรับรู้การผลิตภัณฑ์เด่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งจุดจำหน่ายของฝากศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานและกลุ่มไม้กวาดบ้านท่าดินแดงพัฒนามุ่งขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับนางลักขณาบุญนำพาณิชย์จังหวัดสกลนครมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อผลักดันและเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวได้เข้าสนับสนุนจุดแสดงและจำหน่ายสินค้าประจำศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครซึ่งก็เป็นศูนย์รวมของฝากที่ขึ้นชื่อประจำจังหวัดอาทิผ้าพันคอย้อมสีครามธรรมชาติและกระเป๋าแปรรูปหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและก็อีก1จุดก็คือกลุ่มไม้กวาดบ้านท่าดินแดงพัฒนาตำบลท่าศิลาอำเภอ2ดาวผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้กวาดและก็งานจักสานจากกกคุณภาพสูงที่พิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตรองรับการสั่งซื้อทั้งราคาส่งและราคาปลีกด้วยนะครับซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เปิดโอกาสทางช่องทางการตลาดใหม่ๆและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดสกลนครให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็แสดงความชื่นชมกับกลุ่มวิสาหกิจทั้ง2กลุ่มนะครับซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ได้ส่งความชื่นชมไปอย่างท่านนะครับในวันนี้และเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเจริญรอยตามเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นตามแนวทางให้สกลนครโดยเศรษฐกิจในชุมชนตำบลของเราเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับโดยการผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็จะต่อยอดการพัฒนาต่อไปให้เป็นลำดับในอนาคตนะครับไปที่เพจรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์นะครับว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขเป็นบ้านสร้างขึ้นมาใหม่ให้กับกลุ่มเปราะบางคนยากไร้ส่วนบ้านคนจนมีทั้งของอบจส่วนของพม.และพอ.ช.สนับสนุนผ่านอปท.หากมีการทุจริตต้องตรวจสอบกับอบจ.หรืออปท.นั้นๆ นะครับซึ่งก็เป็นการโพสต์เรื่องของโครงการบ้านตุ้มโฮมปันสุขเกิดจากจิตอันบริสุทธิ์ที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ขอยืนยันว่าไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนคนจนที่รอความช่วยเหลือได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่ทำมือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับนี่คือแฮชแท็กของทางเพจรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเหมือนกับตัดเพาะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใครบ้างที่มือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำนะครับก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคนที่สนับสนุนและผู้ไม่สนับสนุนเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่อย่าไปทำลายสำหรับการทำคุณงามความดีของเขาโดยที่ไม่ทำอะไรแต่เอาเท้าราน้ำนั่นเองนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์เนเน่รอยั่นครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานนี้23กันยายนชาวเบตงเปิดหน้าโซเชียลมีเดียร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้กับเนเน่รอยั่นไม่ว่าจะเป็นชาวเบตงชาวสกลนครและก็หลายท่านนะครับก็ส่งกำลังใจให้เนเน่รอยั่นหรือนางสาวรัติการอำลอยนักดนตรีสาววัยเพียง16นะครับจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาอะไรนะก็อตทาเลนต์เนาะหรือที่เรียกกันว่า AGT นั่นเองครับซึ่งก็เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศโดยเนเน่ได้สาดความมันและระเบิดความบันเทิงการแสดงด้วยเพลงฮิตระดับตำนานที่เนรมิตใหม่ในสไตล์ร็อกเมทัลที่เรียกว่าโอ้โหดุดันเป็นอย่างยิ่งนะครับดุดันทรงพลังจนทั้งฮอนะครับ
สถานที่รับชมนั้นกรีดลั่นสนั่นทั้งฮอลเลยครับทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ระดับเทพบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดทุกสายตาและทุกวินาทีแบบตาไม่กระพริบครบเครื่องจนผู้ชมต่างลุกปรบมือกันอย่างท่วมท้นทีเดียวเมื่อวานนี้ครับจุดที่ทุกคนประทับใจไม่เพียงแค่ความสามารถแต่ความอบอุ่นที่ถ่ายทอดออกมาน้องเนเน่ได้เปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นพลังส่งความสุขและแรงบันดาลใจให้คนไทยและผู้ชมทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของเด็กไทยครับและก็ช่วงเวลาที่หลายคนซึ้งน้ำตาซึมก็ตอนที่กรรมการชื่อดังคอยสนับสนุนมาโดยตลอดไม่สามารถยับยั้งความประทับใจได้ลุกวิ่งลงมาจากเก้าอี้เพื่อสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่กลางเวทีครับทำกลางเสียงปรบมือและก็ยืนปรบมือกึกก้องไปทั่วสหรัฐอเมริกาเด็กไทยสร้างประวัติศาสตร์แล้วขณะนี้ทั้งประเทศก็กำลังรอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงน้องเนเน่นะครับ24กันยายนเวลา8นาฬิกานะครับจะมีข่าวประกาศเป็นทางการนี่ตอนนี้ก็ใกล้เวลาประกาศแล้วนะครับก็คง11นาฬิกาก็ประกาศไปแล้วนะครับเพราะว่า8นาฬิกานี้ประกาศครับไทยช่วยไทยพลัสย้ำผู้ใช้เดิมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับใครที่เคยใช้ไปแล้วอย่าลืมนะครับ1ตุลาคมเดือนหน้านี้จะต้องยืนยันสิทธิ์ของตนเองครับยืนยันสิทธิ์นะครับความคืบหน้ากรณีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากที่คณะรัฐมนตรีหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสอนุมัติโครงการประกอบไปด้วย1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำผู้ใช้เดิมต้องยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการซึ่งสิทธิ์นั้นก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยผู้ใช้เดิมลงยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อ2เดือนและไม่เกิน200บาทต่อวันส่วนการยืนยันสิทธิ์ของผู้ประกอบการก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็ไปกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ผ่านสิทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนะครับไปที่ข่าวต่างประเทศครับข่าวบริการก็เรายกยอดไปวันต่อไปนะครับข่าวต่างประเทศของเราเริ่มกันที่ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังคงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการสร้างกรอบความคุ้มข่าวความควบคุมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับโลกนะครับโดยชี้ว่าเป็นภัยต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีนอกจากนี้ทรัมป์ก็ได้ประกาศจะเปลี่ยนชื่อเรียก AI ในเอกสารทางราชการเป็น Super Intelligent หรือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงซึ่งก็มีความหมายตรงกว่าเนื่องจากคำว่า Artificial ที่แปลว่าเทียมหรือประดิษฐ์ฟังดูด้อยค่าทางเทคโนโลยีเกินไปพร้อมขอให้ทั่วโลกเปลี่ยนมาใช้ตามด้วยนะครับขณะเดียวกันกับที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาและจีนร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับ AI ร่วมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกายังกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่18ที่นครนิวยอร์กโดยมีเนื้อหาต้นหนึ่งว่าเขาต้องตัดสินใจว่าควรจะบดขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากประเทศนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้อย่างไรก็ตามทรัมป์
เชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะสามารถทำข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ทันทีหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมเรียกร้องให้ชาติต่างๆร่วมมือกับสหรัฐในการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อบีบให้ยอมกลับเข้ามาสู่โต๊ะเจรจานอกจากนี้ทรัมป์ก็ได้ย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีทางยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ่อนหนุ่มนักคนผู้ไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: พอยอแซ
1: ดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
2: เจสบุรุษด้วยการส่องสว่างของประจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: อาเมน
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
0: พระพระนามทรงคำเดชาพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
0: และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
1: บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
0: บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทาม

0: รยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าเปิดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า

0: ผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสันพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผย
0: และที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความทุกข์

0: ุนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: ชิญพี่น้องนั่งคุณพระอ่านจุดประสงค์มิซาในเช้านี้เพื่อความสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อนิเวศอินทิเสนโอกาสวันคล้ายวันเกิดยายควรคำหนึ่งยงดีและครอบครัวและอุทิศดวงวิญญาณยอแซปดำเกิงซีมอนวิชละนิโคลัสอุทัยยอแซปเชิดศักดอมินิกโสมนัสเปโตคัมแพนอันนาบุญเพียงเสมอพิทักษ์พระคุณเจ้าเกียนมีคายแอนเกียนเสมอพิทักษ์คุณพ่อยอนบัพติสนลินและซิสเตอร์กาวแดนซีอาแข็งว่องไวโมทนาคุณพระเจ้านางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสนาแพงอันนาบาดามกายลาดเปเดดิกโตคำเปาอักเนสคำบอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฝ่ายสเตฟานโนพวงศิวรกุลยอนบัพติสกิตติวัตรเปาโลกมลยวงพงนลินประทุมมาศเปาโลเกียงศักสุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเรนาพึงจิตกุฎโพงามโลซามาริอาวินยูบุญแห่เปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในเฟชัมละวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญครอบครัวคุณวิบูลคาทารินากีรตาพรมาริอาระวินนภาศรีปันวรกิจอังเจลาจิราพรพรพินมาตังคะปฐุมอุษานาคสาธาธนาคมแกลงวิจิตไพโรธทวีสุขสมศรีศรีปันอัญชุรีศรีพลราชรัชนิปันกุบทองสุขสำราญครอบครัวนายปรีชาทิพพิชัยเด็กหญิงยะนิสาทิพพิชัยอุทิศให้มาริอาจิราพรมาริอาประจินเปโตดาบตำรวจกองพันแสงเสนโมทนาคุณพระเจ้าครอบครัวคุณยายคนคำหนึ่งยงดีและลูกหลานที่อยู่ใกล้และไกลทุกคนวิทยอนบัพติสนะลงยงดีเทเดซาอาพรหานรินวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงเพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลครอบครัวคุณวัชรเจตโจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มีเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนอุทิศให้พระคาเลนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พลดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพงศ์เทเรซาจารุวรรณเกยุวรางกุลคุณอันรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาอภิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุขถาวรเสื่องจรินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจุสานุสนยอแซบสุรพลปังกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัดเดอร์รุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมซิสเตอร์เอมักคูราตาอุทิศดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์ปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องจีนเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องชาววันใหม่เรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันเพื่อยืนหยัดว่าพระเป็นเจ้ายังคงดำรงอยู่กับเราพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
0: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทั้งสองนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดร ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากหนังสือปัญญาจารย์ปัญญาจารย์พูดว่าไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ทำงานลำบากตรากตรำอยู่กลางแดดชั่วอายุคนรุ่นหนึ่งล่วงไปอีกรุ่นหนึ่งก็มาแต่แผ่นดินยังคงอยู่เหมือนเดิมเสมอดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกแล้วรีบไปยังที่ซึ่งจะขึ้นมาอีกลมพัดไปทางใต้แล้วพัดกลับมาทางเหนือลมพัดหมุนเวียนไปมาพัดกลับมาและหมุนเวียนอยู่เช่นนั้นแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลแต่ทะเลก็ไม่เคยเต็มเลยแม่น้ำยังไหลต่อไปจากต้นน้ำทุกสิ่งน่าเบื่อหน่ายไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุผลได้นายตาดูไม่อิ่มหูก็ฟังไม่พอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เคยทำแล้วก็จะทำอีกไม่มีสิ่งใดใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีสิ่งใดบ้างที่จะพูดได้ว่าดูสิสิ่งนี้ใหม่สิ่งนั้นเคยมีอยู่นานมาแล้วก่อนที่เราจะเกิดไม่มีใครจดจำสิ่งต่างๆในอดีตแม้สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะถูกลืมจากผู้ที่จะมาภายในหลังด้วย

พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดินโดยตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงกลับไปเถิดใช่แล้ว 1,000 ปีสำหรับพระองค์ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไปเหมือนการเฝ้ายามเพียงยามเดียวเวลากลางคืน

พระองค์ทรงบันดาลให้ชีวิตจบลงเหมือนจมน้ำสั้นเหมือนความฝันในยามเช้าเหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้นในยามเช้าต้นหญ้าเติบโตขึ้นและออกดอกในยามเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวแห้งเชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดทรงรู้สึกสับสนเพราะบางคนพูดว่ายอนได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายบางคนพูดว่าประกาศกเอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใครกษัตริย์เฮโรดจึงทรงหาโอกาสจะพบพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้า

พี่น้องความเชื่อและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้ายังคงยืนหยัดอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ยังมีคุณงามความดีและคำสอนของศาสนาเคียงข้างกับสังคมอยู่เสมอตั้งแต่อดีตเราได้ยินเรื่องราวของโยนที่ถูกตัดศีรษะเนื่องจากไปทักท้วงกษัตริย์เฮโรดที่นำเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนและที่สุดแล้วโยนคนนั้นก็ถูกตัดศีรษะโยนผู้ทำพิธีล้างของพวกเราเพราะฉะนั้นโยนจึงเป็นรูปแบบของการยืนหยัดถึงความเชื่อต่อพระเป็นเจ้าที่ยืนหยัดผ่านทางชีวิตว่าคำสอนที่ถูกต้องนั้นยังคงมีและเข้มแข็งอยู่เสมอคำสอนของพระเป็นเจ้านั้นยังมีอยู่เสมอตลอดไปในชีวิตของสมัยไหนก็ตามและเช่นเดียวกันในสมัยของพวกเราเราก็มีพระศาสนาจักรถ้าจะพูดถึงพระศาสนาจักรก็จะกว้างเกินไปเราก็ยังมีวัดเรายังมีคุณพ่อเรายังมีซิสเตอร์เรายังมีบุคคลหรือปูชนียบุคคลที่เป็นตัวอย่างสำหรับเราสำหรับชุมชนสำหรับหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กบ้านใหญ่แต่ถึงอย่างใดก็ดีบุคคลเหล่านั้นก็ยังยืนหยัดยืนยันไม่ว่าจะเป็นชาวทะแลของพวกเราเองหมู่บ้านใกล้เคียงที่เป็นคาทอลิกก็ยังมีคนที่มาวัดอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะไม่มากจะเป็น3คน5คน10คน20คน100คนใน 1,000 นะ10คนใน100แต่ก็ยังมีอยู่เสมอสิ่งที่คุณพ่อต้องการสื่อก็คือถึงแม้หลายครั้งโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ความรักของพระเป็นเจ้าก็ยังสัมผัสพวกเราบางคนและทำให้บางคนนั้นได้เป็นพยานถึงความรักของพระเป็นเจ้าอยู่เสมอเช่นเดียวกันกับพวกเราคุณพ่อขอชมเชยพวกเราเป็นตัวอย่างสำหรับพี่น้องหลายคนทุกๆเช้าเรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกันโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นพยานยืนยันถึงพระเป็นเจ้าทุกๆวันนี่แหละคือยุคสมัยของพวกเราและยุคสมัยหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราทำให้ดีที่สุดขอชื่นชมและขอชมเชยในชีวิตแห่งความเชื่อของพวกเราจงเป็นคนดีบริบูรณ์เสมอไปในคำสอนที่พระเป็นเจ้าสอนเราให้รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ด้วยเถิด
1: ให้แต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะบารมีพระคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและรอคอยการเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญประนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าและสิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเจ้าโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอปนให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตุลเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญกับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับพระโพธิขอมิสาสุขสำราญไปเสร็จในเช้าวันนี้ความกจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นท่นสุขสำราญโอกาสของการมาเกิดของพ่อนิเวศอินทิเสนแล้วทิศภาวนาให้คุณอุญญาตพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิสาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาคราสาวกบุญราศีมรณะสักขีชาวไทยและในบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริดำรงกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เรายืนหยัดความเชื่อและความจริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยคำสอนต่างๆที่พระองค์ทรงสอนเราให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน

0: รดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: วันพรุ่งนี้จะมีโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะผมจำไม่ได้ชื่อโครงการอะไรก็เชิญชวนขาปั่นทั้งหลายนะครับร่วมโครงการด้วยนะครับประมาณ9นาฬิกาถ้าจำไม่ผิดนะครับร่วมกิจกรรมกับโครงการของเรียนไม่ใช่ของทางวัดของบวรใช่ไหมครับพ่อพลังบวรนะครับวันพรุ่งนี้นะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์ชุบชูข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้สินศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมใจรับผลการกอบกู้ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงเป็นสันตสุขของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: บทภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่าง
1: ลูกขอถวายความคิดวาจากิจการทุกอย่าง
0: ทั้งความสุขและความทุกข์ของลูกในวันนี้แด่พระองค์ร่วมกับพระ
2: ฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า
3: และมหาบูชามิสซาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อชายโทษบาปของลูกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนทุกคน

พระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทั้งนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดา

อาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนัก

0: ังสิ้นเสมอเถิดท่านบรรดาพระมารดาผู้ทรงได้รับพระพร
1: ทูตสวัสดิ์ขอบพระเจ้า
0: พระองค์ทรงพระกรุณามอบพระเจ้าไว้ในความอารักขาของ

0: พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถกตึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: รับบุญโยเซฟ
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: รับบุญทั้งหลายของพระเจ้า
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญญาดาสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
2: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีคาแอล

บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ถึงข้อที่9เวลานั้นกษัตริย์เฮโรด

0: บทอ่านจากพระวรสารบุญลูกาบทที่9ข้อที่7ว่าถึงข้อที่9
1: ในอดีตคนหนึ่ง
0: เวลานั้น
1: กษัตริย์เฮโรด
0: ทรงได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
1: ย้อนนั้น
0: ทรงรู้สึกสับสน
1: แล้ว
0: เพราะบางคนพูดว่า
1: ได้ย้อนเรื่องราวทั้งหมด
0: น
1: ี้
0: มา
1: จากบรรดาผู้ตาย
0: เฮโรด
1: จึงทรงหาโอกาสจะพบพระองค์เอลียาได้ปรากฏแล้วบางคนว่าประกาศกในอดีตคนหนึ่งได้กลับคืนชีพแต่กษัตริย์เฮโรดตรัสว่าย้อนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วคนที่เราได้ยินเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นใคร

ายการขอเชิญท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชมเก้าและสิบนาฬิกาพบกับบุตรเรียนที่ม่วนหวานโดยไก่ผู้ที่กลายการสิบและสิบเอ็ดนาฬิกาพบกับเรื่องราวข่าวชาวบ้าน

0: นคร47233
1: กำลังฟังสถานีวิทยุมาโพเรโอ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com
2: ที่นี
1: ่รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ข้อข่าวดังนี
3: ้ซึ่งมีหัวข้อข่าวดัง
2: น
3: ี้
2: เก
3: ี่
2: ยวข้องด้านน้ำบริหารการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันน
4: ี้อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
3: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาความกล้าโปรดกระหม่อมให้สอนข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
2: กรุงริยาด
3: ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี 2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยียระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วย
2: พระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดล